0: การากินีที่สนิทสนมกันมานานได้อย่างไรเราจะเห็นแต่ความสุขแล้วทิ้งเพื่อนได้อย่างไรคติสำคัญในเรื่องนี้สอนว่าคนคบกันได้ยั่งยืนเพราะการกระทำประโยชน์ชื่อที่ไพเราะเพราะพริ้งไม่ใช่หลักประกันในการคบหา
1: ผู้ใดทำบาปไว้แล้ว
2: ละได้ด้วยการทำดีผู้นั้นย่อมส่องโลกนี้ให้สว่างเหมือนพระจันทร์ที่พ้นจากเมฆ
0: คุณผู้ฟังคะก่อนจากฝากไว้ขอให้ระลึกรู้พึงมีสติว่าพึงชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธนะคะจากใจศรีสุดาชวชาติร่มธรรมร่มใจขอบคุณและสวัสดีค่ะ
3: ร่มธรรม
4: ร่มธรรม
3: ร่มใจ
0: ทุนราชสมาธรการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้บนพื้นฐานหลักมนุษยธรรมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา
5: ทุนราชสมาธรเป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยยากไร้ในการจัดซื้ออวัยวะเทียมเช่นลิ้นหัวใจเทียมแขนเทียมขาเทียมและจัดซื้อยาพิเศษต้องใช้ยาในการรักษาพยาบาลซึ่งในแต่ละปีไม่สามารถกำหนดหรือระบุจำนวนเงินที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ล่วงหน้าได้โดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยยากไร้โดยใช้เงินทุนราชสมาธร 1,158 รายเป็นจำนวนเงินกว่า70ล้านบาทขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีทุนราชสมาธรธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์566-2-06669-6สาขาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือผ่านทาง QR Code สามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-935-258 053-936-15

0: ร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจ
1: โดยได้ปรับปรุงเงื่อนไขข้อยกเว้นใน5มิติสำคัญได้แก่การไม่นับรวมกลุ่มนักศึกษาอาชีวะเพื่อการพัฒนาชนบทกลุ่มผู้ถือหุ้นในวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือวิสาหกิจชุมชนผู้ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารหนี้คงเหลือรวมกันไม่เกิน 5,000 บาทตลอดจนการยกเว้นรถจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีและรถยนต์หรือรถใช้งานเกษตรกรรมอายุเกิน20ปียกเว้นรถมูลค่าสูงหรือรถสะสมนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังได้มอบหมายให้หน่วยงานรัฐบูรณาการฐานข้อมูลผู้ลงทะเบียนเพื่อต่อยอดการช่วยเหลือด้านการแก้หนี้ส่งเสริมอาชีพและยกระดับทักษะแรงงานให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้นทั้งนี้จะมีการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติรอบทบทวนสิทธิ์ในวันที่30กันยายน2569โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะสามารถเริ่มรับสิทธิ์ได้พร้อมกันตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไป
2: กรมการค้าภายในเตรียมขยายพื้นที่จัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพไปยังระดับตำบลพร้อมติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างใกล้ชิดนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์ต้นทุนสินค้าและค่าครองชีพอย่างใกล้ชิดหลังราคาพลังงานมีความผันผวนและอาจส่งผลต่อต้นทุนสินค้าโดยเตรียมเพิ่มความถี่และขยายพื้นที่จัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพลงไปถึงระดับตำบลและอาจเพิ่มความถี่เป็นประมาณสัปดาห์ละครั้งเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยจะรวบรวมข้อมูลสินค้าจำเป็นที่จะนำมาจัดจำหน่ายอย่างไรก็ตาม

0: ต้นทุนและสถานการณ์ตลาดเพื่อให้ราคาสินค้าเป็นไปอย่างเหมาะสมและไม่เพิ่มภาระค่าครองชีพของประชาชน
1: เราได้เตรียมจัดกิจกรรมในการกำกับดูแลเรื่องของค่าครองชีพเป็นไทยช่วยไทยนะครับก็คงจะเพิ่มทั้งในส่วนของความถี่แล้วก็ขยายพื้นที่ให้เพิ่มมากขึ้นซึ่งคงจะต้องทำทั้งสองส่วนตอนนี้เรามองถึงระดับรายตำบลและความถี่ก็อาจจะอาทิตย์ละหนหรืออะไรลักษณะนี้นะครับตอนนี้กำลังรวบรวมข้อมูลตัวเลขแล้วก็ความพร้อมต่างๆนำเสนอเพื่อหากต้องมีการใช้งบประมาณเพิ่มเติมโดยเฉพาะเรื่องของสินค้าจำเป็นเราก็เตรียมความพร้อมส่วนสินค้าอุปโภคบริโภคภาพรวมส่วนใหญ่ยังไม่ได้ปรับราคาขึ้นตัวสินค้าสต็อกที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยยังมีเพียงพอ
2: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนเฝ้าระวังฝนตกหนักในวันที่23ถึง27กันยายนนี้และขอให้ติดตามรับฟังข่าวสารจากทางราชการไม่ตื่นตระหนกกับข้อมูลที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาฝ่ายวิชาการกล่าวว่าช่วงวันที่23ถึง27กันยายนนี้ประเทศไทยมีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักหลายพื้นที่และฝนตกหนักมากบางแห่งจริงจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่เสี่ยงจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศและข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดส่วนที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยระบุว่าจะเกิดมหาอุทกภัยใน120ชั่วโมงข้างหน้าหรือมีฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งวันทั้งคืนได้สร้างความกังวลในหมู่ประชาชนรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยายืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวไม่สอดคล้องกับข้อมูลพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและขอให้ประชาชนไม่ตื่นตระหนกกับข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ที่ยังไม่ได้ตรวจสอบแหล่งที่มา
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงใน8จังหวัดภาคตะวันออกเฝ้าระวังอุทกภัยจากภาวะฝนตกหนักถึงวันที่27กันยายนนี้นายชยันเมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชกล่าวว่าสทนชได้ออกประกาศเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่27กันยายนเนื่องจากจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้พื้นที่เสี่ยงในพื้นที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดเฝ้าระวังระดับน้ำที่จะเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำนครนายกจังหวัดนครนายกแม่น้ำปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีคลองพระสะเทิงและคลองพระปรงจังหวัดสระแก้วแม่น้ำจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีทั้งนี้สทนช.ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำควบคู่กับการวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสม
2: อธิบดีกรมศิลปากรโพสต์เชิญชวนคนไทยชมประติมากรรมนักดนตรีสตรีหลักฐานชิ้นสำคัญที่ยืนยันว่ามีการห่มสบายมายาวนานกว่า 1,300 ปีสมัยทวารวดีประวัติศาสตร์ยุคแรกในประเทศไทย
3: นายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กเชิญชวนประชาชนชมภาพประติมากรรมปูนปั้นนักดนตรีสตรี5คนห่มสบายอายุประมาณ 1,300 ปีภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครซึ่งถือเป็นประติมากรรมสมัยทวารวดีเป็นชื่อยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ยุคแรกในประเทศไทยมีอายุราวพุทธศตวรรษที่12ถึง16เจริญขึ้นในเขตภาคกลางและแพร่หลายสู่ภูมิภาคอื่นๆและเมืองโบราณในวัฒนธรรมทวารวดีหลายแห่งมีหลักฐานว่าเชื่อมโยงกับชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายในพื้นที่นั้นๆด้วยจัดเป็นวัฒนธรรมและศิลปกรรมที่เกิดขึ้นเนื่องในคติทางพุทธศาสนาเถรวาทในระยะแรกรับเอารูปแบบศิลปะจากอินเดียสมัยคุปตะและหลังคุปตะต่อมามีลักษณะเป็นตนเองมากขึ้นเรียกว่าแบบพื้นเมืองในช่วงปลายได้รับอิทธิพลของศิลปะลพบุรีซึ่งนักดนตรีสตรีประติมากรรมปูนปั้นประดับศาสนสถานชิ้นนี้สันนิษฐานว่าเป็นวงดนตรีที่เรียกว่าวงขับไม้บรรเลงพิณประติมากรรมชิ้นนี้สะท้อนให้เห็นถึงรูปลักษณ์ของคนและรูปแบบดุริยางคศิลป์ในวัฒนธรรมทวารวดีมาริชโยรายงาน
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิที่โรงเรียนบ้านหนองเชียงรอดตำบลทุ่งลุยลายอำเภอคอนสาร

0: จังหวัดน่านที่หมู่12บ้านน้ำรีพัฒนาตำบลขุนน่านอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดมหาสารคามที่โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำตำบลหนองโนอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญที่หมู่4บ้านโนนค้อตำบลสร้างขอน้อยอำเภอหัวตะพานจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
2: ัฐบาลเดินหน้าไม่เรียกสำเนาเอกสารจากประชาชนต่อไปเวลาไปติดต่อราชการประชาชนไม่ควรต้องถ่ายสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านหรือเอกสารที่รัฐมีข้อมูลอยู่แล้วไปยื่นซ้ำอีกรัฐบาลจะเชื่อมข้อมูลสำคัญ58รายการผ่านระบบ GDX ให้หน่วยงานรัฐตรวจสอบข้อมูลระหว่างกันได้โดยตั้งเป้าให้ครบภายใน1ปีส่วน31รายการที่มีข้อมูลอยู่แล้วจะเร่งให้หน่วยงานนำไปใช้แทนการเรียกเอกสารจากประชาชนเป้าหมายง่ายๆคือติดต่อราชการให้สะดวกขึ้นลดเอกสารลดเวลาลดค่าใช้จ่ายและให้ภาครัฐใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้วบริการประชาชนให้เต็มที่สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเมื่อวานนี้โดยระบุว่าเขาต้องตัดสินใจครั้งสำคัญว่าจะทำข้อตกลงกับอิหร่านเพื่อเปิดทางให้อิหร่านฟื้นฟูและสร้างประเทศให้ยิ่งใหญ่กว่าเคยเป็นมาหรือเขาจะทำลายล้างอิหร่านให้สิ้นซากโดยไม่เปิดโอกาสให้อิหร่านสังหารผู้คนและทำลายประเทศอื่นได้อีกต่อไปประธานาธิบดีทรัมป์เน้นย้ำว่าการที่สหรัฐทำสงครามกับอิหร่านเพื่อช่วยปกป้องโลกจากภัยคุกคามด้านอาวุธนิวเคลียร์และอิทธิพลของสหรัฐในซีกโลกตะวันตกยังคงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการป้องกันไม่ให้เกิดวิกฤตต่างๆพร้อมกันนี้ยังเปิดเผยอีกว่าสหรัฐอาจจะบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับอิหร่านทันทีหลังการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้และเรียกร้องให้นานาชาติร่วมมือกับสหรัฐในการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านเพื่อให้อิหร่านยอมกลับเข้าสู่กระบวนการเจรจา
5: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอิหร่านสามารถกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซภายใน7วันหากสหรัฐลดแรงกดดันทางการทหารและยกเลิกการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านโดยสหรัฐจำเป็นต้องประกาศเจตจำนงที่จะแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการทางการทูตและทำให้เป็นทางการจากนั้นจะเป็นการตกลงเรื่องกรอบเวลาการดำเนินกระบวนการดังกล่าวต่อไปเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านรายนี้ยังเปิดเผยอีกว่าประธานาธิบดีมาซูสเปซิสเตียนของอิหร่านจะไม่พบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐแต่จะหารือรายละเอียดข้อตกลงยุติความขัดแย้งกับสหรัฐผ่านคนกลางพร้อมเน้นย้ำว่าการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเป็นโอกาสทองที่สหรัฐจะหันกลับมาใช้วิธีการทางการทูตและรัฐบาลอิหร่านพร้อมรื้อฟื้นความสัมพันธ์ทางการทูตหากสหรัฐดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการญี่ปุ่นเมื่อวานนี้ที่ระบุว่า อิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นตู้จูเวนที่พัดถล่มภูมิภาคคันโตของญี่ปุ่นส่งผลให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมและดินโคลนถล่มในกรุงโตเกียวและพื้นที่ใกล้เคียงจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7รายและยังคงสูญหายอีก5รายนอกจากนี้ประชาชนมากกว่า 58,000 ครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้และสายการบินหลักของญี่ปุ่นต้องยกเลิกเที่ยวบินรวมกว่า270เที่ยวส่วนใหญ่เป็นเที่ยวบินที่ท่าอากาศยานนานาชาติฮาเนดะในกรุงโตเกียวส่งผลให้กระทบกับผู้โดยสารราว 40,000 คนขณะที่ล่าสุดสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นรายงานว่าพายุไต้ฝุ่นซึ่งเป็นพายุไต้ฝุ่นลูกที่25ในปีนี้ลดระดับเป็นพายุหมุนนอกเขตร้อนและเคลื่อนตัวออกจากชายฝั่งทางตะวันออกของญี่ปุ่นไปยังมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนยังคงเฝ้าระวังสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด
5: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
6: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาต่อสู้มิกมาร์ชัลอาร์ตหรือ MMA ชิงเหรียญรางวัลครั้งแรกในเอเชียนเกมรอบชิงชนะเลิศรุ่นโมเดิร์น MMA 54กิโลกรัมหญิงกัญจุฑาพัชระบุญซ่อนเอาชนะไดอาน่าโปโกเซียนจากบาเรนคว้าเหรียญทองได้สำเร็จเป็นเหรียญทองที่4ของทัพนักกีฬาไทยวอลเลย์บอลหญิงรอบชิงอันดับ3ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ13ของโลกลงสนามพบกับทีมชาติเกาหลีใต้อันดับ28ของโลกทีมชาติไทยตบชนะเกาหลีใต้3-0เซตคว้าอันดับ3ได้เหรียญทองแดงมาครองเป็นสมัยที่3หลังเคยทำได้ในเอเชียนเกมปี2014ที่เกาหลีใต้และเอเชียนเกม2022ที่ประเทศจีนส่วนเอเชียนเกม2018ที่อินโดนีเซียได้เหรียญเงินแบดมินตันประเภททีมชายรอบ8ทีมสุดท้ายทีมชาติไทยลงสนามพบกับไต้หวันโดยเดี่ยวมือ1วิลกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกสชนะโจเชนเฉินมืออันดับ5ของโลก2-1เกมจากนั้นชายคู่มือ1พีรัชชัยสุขพันธ์กับพักพลเชรัตสกุลตบชนะคู่ของไต้หวัน2-1เกมแต่เดี่ยวมือ2มณิชพลเชรัตสกุลนำไปก่อนในเกมแรก21-5แต่เกม2มีอาการบาดเจ็บจนต้องขอยอมแพ้จากนั้นชายคู่มือ2เฉลิมพลเจริญกิจอมรกับราวพลทองสง่าช่วยกันตบชนะคู่ไต้หวัน2-1เกมทำให้ทีมแบดมินตันหนุ่มไทยเอาชนะไต้หวัน3-1คู่ไปครอบรองชนะเลิศต่อไปขณะที่ทีมแบดมินตันหญิงไทยแพ้ให้กับทีมชาติจีน0-3คู่หยุดเส้นทางในรอบ8ทีมนักจักรยานโรดเรซบุคคลหญิงมีนักกีฬาเข้าชิงชัยทั้งหมด40คนจาก18ประเทศระยะทาง 90.4 กิโลเมตรชนิพรบัตริยะเข้าเส้นชัยอันดับ9ด้วยเวลา2ชั่วโมง 53.57 นาทีส่วนเหรียญทองเป็นของกัวหลี่นักปั่นจากจีนเวลา2ชั่วโมง 50.05 นาทีขณะที่เพชรจารินสมราชได้อันดับ24เวลา2ชั่วโมง 59.49 นาทีและกำมะระดาขาวปลอดถูกตัดเวลาในรอบสุดท้ายพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยกล่าวว่านักปั่นสาวไทยทำผลงานได้ดีและช่วยกันอย่างเต็มที่การที่ชนิพรได้อันดับ9ถือว่าน่าพอใจเพราะชนะนักปั่นอาเซียนทุกคนสำหรับการแข่งขันจักรยานประเภทถนนยังเหลือรายการโรดเรซบุคคลชายแข่งขันในวันนี้จากนั้นจะต่อด้วยจักรยานเสือภูเขา BMX และปิดท้ายด้วยประเภทลู่สรุปเหรียญรางวัลอันดับ1ทีมชาติจีน31เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น10เหรียญทองอันดับ3คาซัคสถาน6เหรียญทองอันดับ4เกาหลีใต้5เหรียญทองและอันดับ5ไทย4เหรียญทอง1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงพี่จิตกัญจนากุลรายงาน
5: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่23ถึง27กันยายน2569ฉบับที่4ในช่วงวันที่23ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่อง างซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่24-27 กันยายน 2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดสระแก้วจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีและนราธิวาสลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:55 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร43เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:17 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:22 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 น
4: 1นาทีกับกปท.ผู้ขับขี่ควรเพิ่มการดูแลระบบเบรกให้มากขึ้นในช่วงฤดูฝนเนื่องจากน้ำฝนมีโอกาสเข้าไปสร้างความเสียหายแก่ระบบเบรกทำให้เกิดปัญหาเบรกลื่นเบรกไม่อยู่เนื่องจากน้ำมันเบรกดูดความชื้นในอากาศทำให้จุดเดือดของน้ำมันเบรกลดลงซึ่งอาจเป็นสาเหตุของเบรกจมโดยเฉพาะการขับขึ้นลงเขาผ้าเบรกที่ดีควรเป็นผ้าเบรกชนิดที่ผสมเนื้อโลหะเนื่องจากจะมีประสิทธิภาพในการทนความร้อนได้สูงและมีแรงยึดจับมากกว่าเบรกธรรมดาหลายเท่าแต่หลังการขับลุยน้ำมาแล้วควรย้ำเบรกบ่อยๆเพื่อให้น้ำที่เกาะอยู่ที่ผ้าเบรกได้ถูกรีดออกไปเป็นการป้องกันปัญหาเบรกลื่นอีกทางหนึ่งด้วยค่ะ
7: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
8: วันนี้เสนอคำว่ากรมกลองชนะกรมกลองชนะเป็นส่วนราชการหนึ่งในสมัยโบราณมีหน้าที่ประโคมประกอบพระบรมราชอิสริยยศพระมหากษัตริย์พระยศพระบรมวงศานุวงศ์และยศศักดิ์ขุนนางในการพระราชพิธีต่างๆและการแห่แหนที่เป็นราชการส่วนราชการนี้มีขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้นดังปรากฏในธรรมเนียบศักดินาทหารหัวเมืองซึ่งตราขึ้นในแผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถว่า หลวงราชมานูเจ้ากรมกลองชนะนา 1,000 ขุนวิเวกสงครามปลัดกรมนา 600 หมื่นมณีราชาสมุหบัญชีนา 400 หมื่นในกรมนาคนละ 200 พันหัวพันท้ายนาคนละ 100กรมกลองชนะนี้มีสืบเนื่องมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ปัจจุบันกรมกลองชนะเป็นส่วนราชการหนึ่งในงานเครื่องสูงสังกัดฝ่ายราชูปโภคในสำนักพระราชวัง
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
9: วันนี้เสนอตอนการรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยการผ่าตัดการรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยวิธีผ่าตัดใช้ในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงเช่นสมองแตกหรือมีก้อนเลือดขนาดใหญ่มีเป้าหมายเพื่อช่วยชีวิตลดความดันในสมองและป้องกันอันตรายที่อาจถึงชีวิตแม้การผ่าตัดจะช่วยให้รอดชีวิตได้แต่ผู้ป่วยบางรายอาจยังคงมีความพิการหลงเหลือแพทย์จะเลือกวิธีผ่าตัดให้เหมาะสมกับอาการและความเร่งด่วนของผู้ป่วยแต่ละรายการผ่าตัดอาจเป็นการเอาก้อนเลือดออกเปิดกะโหลกศีรษะหรือแก้ไขหลอดเลือดสมอง
5: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายแพทย์สริเดชเจริญไทยผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉินสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับแผนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินด้านการแพทย์ในสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะ
0: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงพอการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือการความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งคนที่เท่าคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตฤวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: ุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: ไปหาหมอไหมคะ
4: ไม่อ
3: ่
4: ะ
3: ไปหาหมอเธออ
4: ืมไม่อ่ะ
3: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
2: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัส
6: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
6: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: จากประเทศญี่ปุ่น
6: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
6: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: งใหม่สตูดิโอลิมิเต็ดพาร์ทเนอร์ชิพออากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเบิร์นจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
1: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Radio Series โดยคณะเกียรติทิพย์

วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายรักสยดสยองขนลุกขนพองขวัญผวา

0: ชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250 บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
1: ้ครบทุกรส
2: สะกดทุกอารมณ์
1: ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
2: ์ละครวิทยุ

0: เนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง

ารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิปได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิปรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิปก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิปฟังเพลินทุกที่เติมเต็ม

0: คณะเกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังบ้านผีดุ
1: เอ็งน่ะไม่เข้าใจหรอกเมดเอ้ยพ่อเอ็งขุดศพนะแล้วก็ลนน้ำมันพลายก็จริงแต่ว่าไม่ได้เอาไปทั้งตัวเอาแค่น้ำมันจากศพเท่านั้นนะแล้วแกคงจะผลักผีลงหลุมแล้วก็กลบเอาไว้ตามเดิมจะเอาศพไปทำไมกันเรา
2: เอาศพใส่ขวดหรือบอ
1: ไอ้บ้า
2: เออ
1: แหมขวดแค่นิ้วก้อยนี่ศพเบลมบรามันจะเข้าไปได้ยังไงแค่กระดูกชิ้นเล็กๆมันก็สุดที่จะเข้าไปได้อยู่แล้ว
2: โอ้ยมั่นก็บ่แน่ดอกลุงขนาดผืนแผ่นดินใหญ่ลุงยังม้วนล่องขวดได้เลยขวด
1: พอแล้วพอแล้วไอ้เปรตมึงคนละเรื่องถ้าเรื่องจริงมึงนี
2: ่เอาจริงๆนะ
1: หน่อยนะ
2: ถ้าลุงบ่ม้วนแผ่นดินล่องขวดเราแล้วก
1: ็
2: ตาเนี่ยบ่ลุงน่ะเป็นราซ่าที่ดินหรือไม่ก็ร่ำรวยเป็นเศรษฐีขายทีสางรีสอดไปแล้ว
1: โหยเอ็งไม่ต้องเอ็งไม่ต้องบันทึกประวัติศาสตร์ของข้าไว้หรอกทุกวันนี้นะข้ามันก็สุขสบายก็รีสอร์ทเสาเดียวของข้าดีอยู่แล้วโว้ย
2: ระวังให้ดีทะลุง
1: อ่ะทำไมวะ
2: เผลอ
1: ๆทำไม
2: อาจสิมีขี่เมาถอนเสารีสอร์ทของลุงไปแลกเหล่า
1: ไอ้บ้าไอ้เปรตเอ้ย500ไปเดี๋ยวมันด่าแหละ
2: โอ้นี่ก็ด่าแล้ว

0: จใจจริงๆ
1: นะหมายความว่ายังไงว่าเมฆ
0: เจ้ก็เกิดที่นี
1: ่อ
0: ยู่ที่นี่มาจนโตพอจะไปเรียนหนังสือหนังหาในเมืองที่เจริญกว่าเพียงไม่ถึง10ปีกลับมาคราวนี้หวังว่าจะใช้วิชาความรู้ทำอะไรอยู่ในท้องถิ่นให้มันดีขึ้น
1: อ
0: าจจะเป็นตัวอย่างในการพัฒนาบ้านเรือนไร่นาเป็นตัวอย่างแก่คนอื่นเพื่อท้องถิ่นมันจะได้ดีกว่าที่เป็นอยู่นี่ก็มาพบเรื่องล้าสมัยเป็นไปได้อย่างไม่น่าเชื่อ
1: ไม่เชื่อก็ตามใจเถอะวะข้าก็หมดปัญญาเว้ย
2: พี่เมฆ
0: หุบปากประคำที่ฉันพูดไปนะลุงนะไม่ได้หมายความว่าไม่เชื่อลุงแต่หมายถึงว่ามันไม่น่ามีเรื่องแบบนี้เลยนะแต่มันก็เกิดขึ้นจนได
1: ้แล้วเองจะเอายังไง
0: ไม่มีทางเลือกก็ต้องทำอย่างที่ลุงว่ามันนั่นแหละแต่เรื่องนี้ต้องไม่กระตกกระตากให้เป็นเรื่องใหญ่โตขึ้นมานะ
2: พี่เพื่อนๆของพี่ก็หู้อยู่แล้วนะเพียงแต่ว่ายังบ่ซึมซาบดีถึงตับไตใส่กึนเท่านั้นแหละโดยเฉพาะแม่ยิ่งสิพากันตื่นเต้นตกใจยกใหญ่ดิ
0: ฉันจะวางแผนให้เพื่อนๆฉันพากันไปเที่ยวซะเพื่อจะไปเล่นน้ำเพื่อไม่ให้รู้เห็นอะไรเลยเราจะได้ทำงานได้สะดวกหน่อยแต่ลุงจะเป็นผู้นำในเรื่องนี้นะผมฉันไม่รู้เรื่องราวอะไรเลย
1: เออน่าเองก็เหมือนลูกหลานของข้านะ
2: ไม่ช่วยเองแล
0: ้
2: ว
1: ไม่ช่วยเองแล้วมันจะไปช่วยหมาที่ไหนแล้ว
2: อย่างนี้ทุกงาน
1: พระโทไอ้เปรตเอ้ยรู้ทันนี่กูเกลียดที่สุดเลยผ่าทุกว
0: ันเป็นอันว่าตกลงกันตามนี้นะ
1: เอายังไงก็เอากันแต่ว่ามันต้องเส้นสูงเส้นวักตากระแตงกันหน่อยนะแค่ไก่สักตัวให้เหล่าขาวสักตัว

0: เมื่อพวกเพื่อนออกจากบ้านไปแล้วตามคำแนะนำของเราลุงเขียวบักคำก็คว้าจอบเสียบพลั่วและบุ้งกี่เราหิ้วเหล้าขาวไก่ตัวหนึ่งดอกไม้ธูปเทียนตรงไปที่ตอไม้ริมไร่ซึ่งลุงเขียวบอกว่าเป็นตอตะเคียนเก่าซึ่งเป็นที่ฝังศพของราตรีลุงเขียวจัดวางของเข้าที่เข้าทางแล้วจุดธูปหนึ่งดอกหันกลับมาบอกว่า
1: ตั้งใจอธิษฐานจิตว่าตามข้าไปนะ
0: จะลุง
2: ลุง
1: เอาละสาธุแม่ราตรีไม่ว่าวิญญาณแม่อยู่ณที่แห่งใดรับรู้ด้วยเถอะเราสามคนไม่ได้คิดดูถูกดูหมิ่นแม้แต่ประการใดแต่มีความตั้งใจจริงที่จะขุดค้นหากระดูกของแม่ราตรีเพื่อเอาขึ้นมาจากดินแล้วก็จะได้นำไปจัดการในทางที่เหมาะที่ควรกว่านี้อย่าได้ขัดขวางหรือว่ามีอุปสรรคใดๆเลยขอให้ช่วยค้นหาให้พบได้ง่ายๆเถอะเพื่อความสงบสุขของบ้านแล้วก็เพื่อแม่ราตรีจะได้ไปอยู่ในที่อันควรสาธุ
2: สาธุ
1: เอาละต่อไปนี้เราเริ่มขุดกันได้แล้ว

0: ื่อลุงเจียกำหนดจุดหมายแล้วการฝึกก็เริ่มขึ้นเดินเนินต่อไปข้างต่อไม้กับเวลาผ่านไปไม่น้อยกว่าชั่วโมงหลุมถูกขุดขยายกว้างและลึกลงไปตาเหงื่อไหลใครย้อยตามกันท่าทางที่กระฉับกระเฉงตั้งแต่ต้นชักเหนื่อยลงเหนื่อยลง
1: เร่งมือเขาหน่อยปุ๊บอย่าเอาตะอู่ที่ว่าไอ้เจ้าบักขำ
2: โอ้ลุงยังไม่ได้หยุดมือเลยนั่นเนี่ยเร่งเถอะเน
1: า
2: ะ
1: อ้าวก็ให้มันเร็วหน่อยสิโว้ยอืดอาดยืดจ่ายเป็นเลือเกลือไปได้นี่เว้ย
2: โอ้เร่งคนละลุงเอารถแท็กซี่เฮ้ยแท็กเตอร์เครื่องจักรเครื่องกลสิแหละบ่ฮู้จักนิดจักเหนื่อยทุกคนพูดน่ะพูดง่ายแต่คนทํามันทํายากไอ้คนที่ทํางานด้วยปากกับคนทํางานด้วยแห้งน่ะมันผิดกัน
1: เดี๋ยวปกติถวายเจ้าเข้าหลุมลงกรบซะหรอกเว้ยเปรตเอ้ยเถียงคําไม่ตกฝากเลยผ่าสิแหม
0: แต่เราก็ขุดกว้างออกไปแล้วลึกพอสมควรแล้วนะลุง
2: แม่นอยู่มันน่าสิเอาคนปากปากมาฝังเข้าตรงนี้เนาะ
1: ไอ้ปากแหมเดี๋ยวถอยเดี๋ยว
0: ไม่เจออะไรเลยแม้แต่นิดเดียวพี่แววก็ไม่เข้ามากระทบกระทั่งสายตาบ้างเลยเหลวสละมั้ง
2: ตอนนั้นตี้พี่เมธห้อนก็ห้อนแดดก็มาง่ามหุบแถมจะมีคนค่อยนั่งบนนาเสียจอบฟาดก้านข้อสักเป่งเขาให้คือสิดีอยู่
1: เดี๋ยวเถอะนี่กูสงสัยนะไอ้หนุ่มมึงจะแทงถึงก่อนไอ้แก่แล้วมั้งฮะแม้คันไม้คันมือคันตีเต็มทีแล้วระบทโถว้ย
0: เอ้ยทะเลาะกันอยู่ได้ไม่รู้อะไรกันนักหนาเดียว
1: ก็เอ็งฟังลูกน้องเอ็งสิฟังดิ
0: เอาละเลิกต่อความยาวสาวความยืดสักทีบ่ครับ
3: กำลังฟังบ้านผีดุจากคณะเกตทิพย์
4: โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
5: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะ

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกรอนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาก๊กกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาก๊กน้ำมันยาก๊กกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป

0: ารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกียรติทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์
1: ก็ต้องทำงานแข่งกับเวลานะทุกอย่างต้องเสร็จก่อนที่เพื่อนจะกลับมาเมย์พาตัวตกใจแต่ตอนนี้เรายังไม่พบอะไรเลยนะลุงเขียว
2: นั่นน่ะสิเฮ้ยทนหน่อยเถอะวะเจ้าเมย์ด้วยทำไม่ยังงั้นมันก็ไม่สำเร็จเอ็งลืมไปแล้วหรือว่าศพนี่นะมันฝังมานมนานกาลเลยแล้วแผ่นดินนะมันถมทับกันมากมายกายกองมันนานทีเดียวเวลานานเท่าไหร่ศพมันก็ยิ่งลึกลงลึกลงเอ็งต้องคิดในแง่นี้บ้าง
1: ลุงแน่ฮะแน่ใจเหร
2: อ
1: คุณไม่ผิดเป้าหมายฮะ
3: ครับแน่ใจป่ะ
2: แน่ถูกป่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมันจะไม่ไปไหนหรอกเว้ยมันต้องอยู่ในบริเวณนี้แหละไอ้จะให้ชี้ชัดลงไปว่าตรงนั้นตรงนี้เนี่ยเห็นจะไม่ได้หรอก
1: ยังไงจะเสียที่เปล่าก็แล้วกันนะลุง
2: เอ้ยไม่ลกหน้าเชื่อขาดสี
1: ่รวมกำลังคุยต่อไปให้เร็วขึ้นอีกหน่อยนะถ้าเพื่อนกลับมาโดยทำอะไรกันไม่ได้
2: ข้าว่าคณิขยับมาขุดไอ้ตรงนี้สิตรงนี้นี่เนี่ยเนี่ยเจ้าพี่ขาดยืนเนี่ยรู้สึกว่าตรงนี้นะมันจะขุดง่ายหน่อยดินมันร่วนผิดปกติมันอาจจะเคยถูกขุดมาแล้วฟุกๆมันก็จะถกดีก็ได้นะ
1: เอาก็เอามาไปครับอย่าตรงนี
3: ้เอากันเลยเอากันนะ

0: ใจก่อนเด้อเอาทั้งสี่ป่ะข่อยสิซวยกวยดินลุ่งยุดก่อน
1: เออเออมันจะแซ่เ
0: ออ
1: ฮึบเอาก้อย
0: เอาก้อยครับอึ๊บเดี๋ยวฮะขยับมาทางนี้อีกนิดนึงมาขาม
2: อ่ะครับ
1: อะไรลุง
0: เออเนี่ยดินมันโปร่งๆยังไงก็ไม่รู้ว่ะให้ฟังดูนะฮะแต่ยินไหมแต่ยินไหม
1: ถึงลุงฮะ
0: อีหลี
1: เอ้ยก็หมายความว่าตัวใกล้เป้าหมายเข้าไปแล้ว
0: โอ้ยแง่ๆเลยมาฟ้ากันคนละไม้คนละมือสิเสร็จสักทีนึงมาเอาอุ๊บเสียงขึ้นยังลมพัด
1: เ
0: อ
1: เสียงเหมือนพายุพัด
0: ครับ
1: แล้วตรงนี้มันไม่มีลมอะไรเลยนี่หว่า
0: คือว่าจิล่ะ
1: ฮะ
0: มันเกิดยังขึ้น
1: เอ้ยแดดจัดดีๆทำไมตอนนี้เป็นกลับหูไปได้ง่ายๆ
0: อ่ะเฮ้ยเฮ้ยนี่บนฟ้าโน่นเอ็งดูโน่นลมบนแรงเหลือเกินว่าเห็นไหมพัดเอาก้อนเมฆดำๆนั่งเข้ามาบดบังดวงอาทิตย์หมดเลยนะลอยมาตะขึ้นมันแล้วน่ะ
1: หมายความว่ายังไงลุง
0: เอ๊ก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะสิก็อยู่ตรงนี้ด้วยกันน่ะมันจะเกิดปาฏิหาริย์อะไรขึ้นหรือเปล่า
3: หรือว่าเป็นเพราะฤทธิ์เดชแม่ราตรี
0: เฮ้ยถ้าเห็นจะมาได้เรื่องแล้วเว้ยเฮ้ยรีบคุยเร็วๆทำไมอย่างนั้นถ้าหากว่าฝนหล่นลงมาตอนนี้แล้วถนนหนักแน่เลยเราจะทำอะไรไม่ได้อ่ะ
1: นั่นมาบักคำช่วยเร็วๆเข้า
0: เอาครับ

0: โอ้ยกลัวยินแล้ว
1: เอ๊ะอะไรกันบัก
2: อะไรบักคำอ
0: ะไรรู้สึกว่าสิพบไม้กระดานเขาให้แล้ว
2: ไม้กระดานไม้อะไรลุงตอนที่เนี่ย
0: พบก็เขียดินมันออกที่แล้วก็ดึงออกมาดู
2: เลยเข้าบักคำเลยลงมือเลย
0: พี่อุ้ยกูจะมาคุณเอ้ยอย่าให้เกิดอีหยังขึ้นเลยลุงมาซอยกันแน่สิได้เลี้ยวเขา
3: โอ้ยก็มึงเอาแต่พูดซอยแน่ซอยแน่ว่าเดี๋ยวก็แย่ต้องให้หรอกเมื่อไหร่จะได้ทำเล่าเอ็งก็เร่งเร็วๆชั่วว่าปะทอ
2: เลยเข้าบักคำ
0: เอา

0: ประกอบเนื้องะดังนั้นมีความกลัวอยู่ไม่น้อยก็ได้คำสั่งของเรามันจึงจำใจต้องทำตอนนี้ก็จะแซะเป็นทางยาวเร็วงบกระดานผุพรุมาทั้งแผ่นบักขำจับโยนขึ้นมาบนปากหลุมแล้วแฝดินต่อไปนิดหน่อย
1: มันเป็นหีบเหง้า
2: อะไร
1: ลูกวาโล่งศพ
0: โล่งศพเหร
1: อ
0: ในที่งัดเลยงัดเลยบักขำเร็วเลย
1: ดีบ่
0: เร็วก็จะน่าจะช้าเลย

10ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณ

ชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิปได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิปรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิปก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิปฟังเพลินทุกที่เติมเต็ม

0: สิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนักคิดออกแล้วฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักพริ้วเลยมีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
1: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง

บ้านผีดุวราพันธ์จัดทำเป็นบทละครวิทยุจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาชนพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามบ้านผีดุในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Radio Freshen Up สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
1: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
1: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
0: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
2: ้สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นอลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: อยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
2: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
1: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
2: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
3: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนกไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: ไปหาหมอไหมคะ
6: ไม่อ่ะ
5: ไปหาหมอเธออ
6: ไม่อ่ะ
5: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
7: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่0635251719
8: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
9: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
10: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
11: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
10: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
12: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
13: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
14: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ

นอขายมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่าร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้ามีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรมMass FM ร่มธรรมร่มใจ

0: ที่นี่ Mass FM ร่วมทำร่วมใจจากใจศิสุดาชวชาติกับการเดินทางในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมามักจะมีคำเตือนเสมอๆนะคะสำหรับคนไทยหลีกเลี่ยงพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านเกรงว่าจะเกิดอันตรายจากน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันในขณะที่ทางกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐก็ได้ออกมาประกาศเตือนภัยพลเรือนให้ทบทวนแผนการเดินทางหากจะไปหรือผ่านตะวันออกกลางเมื่อวันที่19กันยายนตามเวลาในท้องถิ่นนะคะโดยให้เหตุผลว่าสถานการณ์ความขัดแย้งกับอิหร่านอาจจะเลวร้ายลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากเตหะรานยังรักษาจุดยืนเดิมเรื่องช่องแคบฮอร์มูซทางกระทรวงเตือนด้วยว่าขอให้ชาวอเมริกันในพื้นที่เพิ่มความระมัดระวังสูงสุดและเตรียมพร้อมรับมือกับการยกเลิกเที่ยวบินการปิดน่านฟ้าการหยุดชะงักของการเดินทางในขณะที่สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐหลายแห่งในตะวันออกกลางก็ออกประกาศเตือนภัยในลักษณะเดียวกันด้วยยังมีข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์และข้อคิดดีๆติดตามได้ที่นี่พร้อมกับคุณภัทรมนัสชัยมินนะคะเป็นเพื่อนกันค่ะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้นะคะและอีกหนึ่งเพจร่วมทำร่วมใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยค่ะ
1: Mass FM

0: ขันตัวเองทุกวันเราทำหน้าที่ดีพอหรือยังเราทำให้ใครผิดใจหรือเปล่าจะทำให้ปริมาณเป็นคุณภาพได้จึงต้องการความสามารถในการสังเกตจดจำประเมินผลและสรุปบทเรียนเพื่อนำไปสู่การแก้ไขในการกระทำครั้งใหม่ๆนี่คือความชัดเจนที่จำเป็นมากของคนที่รู้จักพัฒนาตนเองตลอดเวลา
1: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
2: ร่วมทำร่วมใจสื่อธรรมสู่ใจร่วมทำร่วมใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่วมทำร่วมใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ของคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
2: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรถข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
3: 240-777
2: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
4: คุณผู้ฟังคะที่มีโชคพลาซ่าขอแนะนำเรื่องของการเลือกเครื่องเขียนให้เหมาะกับการใช้งานจากร้านเครื่องเขียนสมุดลานนาขอแนะนำนะคะปากกาควรจะเลือกปากกาที่เขียนลื่นแล้วก็ไม่เลอะเทอะเช่นปากกาหมึกเจลสมุดก็ควรจะเลือกที่มีกระดาษหนาไม่ซึมหมึกเพื่อการเขียนที่สะดวกส่วนที่จัดระเบียบเช่นแฟ้มเอกสารหรือกล่องเก็บเครื่องเขียนก็จะช่วยให้คุณจัดการได้ง่ายขึ้นสมุดลานนาสาขามีโชคพลาซ่าจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องเขียนเปิดบริการทุกวันค่ะสุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทางเฟซบุ๊กสุขดีที่เชียงใหม่
2: การให้ไม่มีที่สิ้นสุด
5: การเวลารังสรรค์กล่องของขวัญที่เต็มไปด้วยคราฟช็อกโกแลตเติมความประทับใจให้ผู้รับอย่างไม่รู้ลืม
2: ดาร์กช็อกมิลช็อกไวท์ช็อกแพลนเบสมิลช็อกโกแลตช็อกสอดไส้บงบงสีสันความงามประดุจโลกในเทพนิยายผสานอย่างสร้างสรรค์ในความเป็นไทยภูมิใจในการเป็นขนมเสิร์ฟบนเครื่องของสายการบินประจำชาติ
5: ทั้งยังมีแมคคาเดเมียและอัลมอนด์เคลือบช็อกโกแลตฮอตช็อกสติกผงโกโก้ชาโกโก้และผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเคลือบอีกหลากหลาย
2: เปิดประสบการณ์พิเศษสัมผัสรสชาติช็อกโกแลตที่ไม่เหมือนใครการเวลารังสรรค์คุณค่าความอร่อยของคราฟช็อกโกแลตสู่ความภูมิใจในรางวัลนานาชาติ
5: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
2: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slim Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพโรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลตอบโจทย์ทุกความฝันกับ8โปรแกรมแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหนึ่งในนั้นคือโปรแกรมศิลปศาสตร์เปิดโอกาสสู่อนาคตด้วย 1. Intensive English Program เสริมทักษะภาษาอังกฤษครบ4ด้านกับครูเจ้าของภาษาเพื่อการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย 2. International Digital Innovation Program เรียนรู้นวัตกรรมดิจิทัล Startup and Digital Literacy ร่วมพัฒนาหลักสูตรกับ ICDI CMUวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3. Thai English and Chinese Language Program พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพื่อการสื่อสารและธุรกิจในระดับสากล 4. Art and Digital Media Program ผสานศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อค้นหาความถนัดและต่อยอดสู่อาชีพในอนาคตโรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึก
6: ึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล An Education Beyond Tomorrow โทร053 140 232-4

0: ประตูเมืองชั้นในของเวียงเจียงใหม่สร้างขึ้นพร้อมกับกำแพงเมืองเมื่อครั้งพญามังรายสร้างเมืองเชียงใหม่บางตำนานว่ามี4ประตูแต่บางตำนานว่ามี5ประตูประกอบด้วย1ประตูหัวเวียงหรือประตูช้างเผือกซึ่งอยู่ทางทิศเหนือ2ประตูท้ายเวียงหรือประตูเชียงใหม่ซึ่งอยู่ทางทิศใต้3ประตูท่าแพอยู่ทางทิศตะวันออกสันนิษฐานว่าเป็นประตูไปสู่ท่าน้ำแม่ปิงซึ่งมีบรรดาเรือแพค้าขายมาจอดเทียบท่าที่บริเวณนี้และ4ประตูสวนดอกซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกเนื่องจากมีราชอุทยานหรือสวนดอกไม้ของเจ้าผู้ครองนครอยู่นอกกำแพงเมืองทางด้านนี
1: ้อบจ.เชียงใหม่ยกระดับคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจมั่นคงสังคมสิ่งแวดล้อมยั่งยืนบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐาน
2: คุณผู้ฟังคะเมื่อวันจันทร์ที่21กันยายนเวลา 9:00 นนายพิชัยเลิศพงษ์อดิศรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพสต.ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ณโรงแรมคุ้มภูคำอำเภอเมืองเชียงใหม่การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการถ่ายโอนภารกิจรพสต.มายังอบจ.เชียงใหม่โดยนายแพทย์เติมชัยเต็มยิ่งยงรองนายกอบจ.เชียงใหม่ร่วมมอบนโยบายทิศทางดำเนินงานและการบริหารอัตรากำลังพร้อมด้วยวิทยากรจากสำนักคลังและกองการเจ้าหน้าที่บรรยายให้ความรู้ด้านงบประมาณและการเตรียมเอกสารรายงานตัวพร้อมทั้งสรุปสาระสำคัญและอภิปรายแลกเปลี่ยนเพื่อการถ่ายโอนภารกิจเป็นไปด้วยความราบรื่นและเกิดประโยชน์สูงสุดในการให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนในพื้นที่ค
0: ่
2: ะ
0: อบจ.เชียงใหม่บริการรับใช้ประชาชนทุกปัญหาพร้อมช่วยเหลือแก้ไขและชี้แจงติดต่อที่ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่053-998-333Your happiness, our happiness.

ที่ใหม่มีบางคนเคยกล่าวว่าไม่มีสิ่งใดที่จะแตกต่างกันเหมือนกับความรีบร้อนและความรวดเร็วความรีบร้อนเป็นเครื่องแสดงถึงจิตใจที่อ่อนแอขณะที่ความรวดเร็วแสดงถึงจิตใจที่เข้มแข็งเมื่อเราทำสิ่งต่างๆอย่างฉับไวเราจะทำอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพส่วนการทำสิ่งต่างๆด้วยความกระตือรือร้นเกินควรโดยการทำอย่างลวกๆหรือทำแบบขอไปทีนั่นคือความรีบร้อนค่ะความสะเพร่าและความรีบร้อนเป็นพายุห่าฝนที่สามารถดึงหรือโค่นธุรกิจลงได้นะคะเราไม่มีเหตุผลที่จะต้องรีบร้อนเราควรมีอิสระที่จะไปช้าๆตราบใดที่ไม่เป็นการขัดขวางหรือฉุดรั้งผู้อื่นความเชื่องช้าที่ไม่เหมาะสมและความดื้อรั้นมักจะมาด้วยกันขณะเดียวกันความรีบร้อนที่ไม่มีเหตุผลนั่นก็คือการมุ่งสู่ความผิดพลาดได้โดยตรงค่ะ

0: คุณผู้ฟังทางนิยมพาณิชย์ขอแจ้งว่าสินค้า iPhone 18 Pro หลังจากเปิดจำหน่ายตั้งแต่วันที่18กันยายนเป็นต้นมาตอนนี้ iPhone 18 Pro ทุกสีทุกความจุได้มีการเติมสต็อกเข้ามาเพิ่มนะคะพร้อมต่อเดียวพิเศษเลือกรับรูดบัตรฟรีชาร์จหรือจะรับประกันอุบัติเหตุตัวเครื่อง1ปีตกแตกได้1ครั้งมูลค่า 7,990 บาทรีบเลยนะคะก่อนหมดสต็อกอีกรอบหนึ่งค่ะ
1: เสียสั่งลดถล่มราคาสินค้าที่นิยมพาณิชย์กับมหกรรมเครื่องซักผ้าซื้อไซส์ใหญ่19กิโลซักผ้านวมได้ชิลๆจะซักกี่รอบก็ผ่อนวันละไม่ถึง16บาทจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาคุ้มทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
2: ถ้าเสียดายเครื่องเก่าก็เอาไปแลกใหม่ได้ราคาสูงสุดตั้ง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนตกราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าให้เป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะ
0: คุณผู้ฟังคะวันนี้ที่นิยมพาณิชย์ถล่มมือถือราคาพิเศษทั้ง iPhone 17 Pro Series ลดสูงสุดถึง 4,000 บาทนะคะหรือใครที่มองหามือถือราคาประหยัดสามารถดาวเริ่มต้นเพียง99บาทใช้สบายใจไม่มีล็อกเครื่องส่วนสายเรียนสายทำงานต้องโครมบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทเท่านั้นสามารถผ่อนได้ด้วย 0% นาน24เดือนส่วน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 บาทฟรีประกันอุบัติเหตุด้วยนอกจากนี้ซื้อทีวีวันนี้ที่นิยมพาณิชย์ยิ่งคุ้มค่ะในราคาสุดพิเศษเครื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ที่ไหนเอามาลดเพิ่มได้อีกต่อลดแล้วลดอีกส่วนใครที่กำลังมองหาตัวช่วยลดค่าไฟติดตั้งโซลาร์เซลล์ที่บ้านทำได้นะคะผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายด้วยซ้ำเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากค่ะดังนั้นที่นี่นิยมพาณิชย์ครบจบทุกความคุ้มแวะไปที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาพร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
3: น้ำใจความเกื้อกูลที่อบอุ่นเคียงคู่ใจคนไทยตลอดมา
4: ฟอร์บีภูมิใจที่ได้กลั่นกรองคุณค่าจากรวงผึ้งซึ่งหายากเต็มทีในธรรมชาติวันนี้
3: โฟร่าบีผ่านการวิจัยพัฒนาและสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง
4: น้ำผึ้งดอกลำไย
3: ดอกสาบเสือดอกเลี้ยนจี่ผสมมะนาวผสมขิงผสมโพรพอลิสผสมนมผึ้ง
4: ผสมรวงผึ้งเกสรดอกไม
3: ้โพรพอลิสฮันนี่เวนิก้าฮันนี่กรีนที
4: ขนมฮันนี่สูตร
3: และผลิตภัณฑ์เพื่อความงามกว่า40ชนิด
4: ในราคาที่ไม่แพง
3: ฟอร่าบีของฝากของขวัญที่พันผูกคุณค่าแห่งการให้

รบีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053 420 568-9

ังคะดูเหมือนว่าโรคภัยไข้เจ็บวันนี้หลายๆโรคนะคะหลังจากที่มีความรุนแรงในการระบาดแต่กลับวันนี้เหมือนปลุกฟื้นคืนชีวิตกลับมาคร่าชีวิตผู้คนหลายๆโรคด้วยกันหนึ่งในจำนวนนั้นนะคะได้แก่โรคหัดค่ะกลับมาคร่าชีวิตหลังเด็กอเมริกันวัย18ปีเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนทางสมองทั้งที่สหรัฐนะคะเคยควบคุมโรคหัดได้อย่างดีจนประกาศกำจัดได้ตั้งแต่ปี2000ทั้งนี้เชื่อว่ากระแสต่อต้านวัคซีนทำคนไม่ฉีดวัคซีนมากขึ้นภูมิคุ้มกันในชุมชนจึงลดลงหยิบมาอ่านจากเพจสรยุทธสุทัศนจินดาบอกว่านายแพทย์ทัชนาพงษ์จงเจริญญานนท์แพทย์สาขากุมารเวชศาสตร์อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจโรงพยาบาลเด็กสมิติเวชอินเตอร์เนชั่นแนลสุขุมวิทโพสต์ข้อความเตือนถึงสถานการณ์การกลับมาระบาดของโรคหัดแพทย์ระบุว่าเด็ก18ปีเสียชีวิตจากโรคหัดและสิ่งที่น่าเศร้าคือโรคที่ป้องกันได้ง่ายๆกำลังกลับมาพรากชีวิตคนอีกครั้งหลายคนอ่านแล้วคงงงว่าโรคหัดเนี่ยเสียชีวิตได้จริงหรือใช่ครับหัดไม่ใช่แค่ไข้แล้วมีผื่นแต่มันทำให้ปอดอักเสบสมองอักเสบและรุนแรงจนเสียชีวิตได้ที่น่าเศร้าคือนี่เป็นโรคที่เรามีวัคซีนป้องกันมานานแล้วแต่เด็กคนนี้ไม่ได้ฉีดวัคซีนฉีดวัคซีนหัดเยอรมันคังทูม2เข็มป้องกันโรคหัดได้ประมาณ 97% อเมริกาเคยควบคุมหัดได้ดีมากจนประกาศกำจัดโรคหัดได้แต่วันนี้โรคที่เคยควบคุมได้กำลังกลับมาระบาดอีกครั้งแล้วโรคหัดกลับมาได้อย่างไรหนึ่งในปัญหาใหญ่ที่อเมริกากำลังเจอคือกระแสต่อต้านวัคซีนพอคนไม่ฉีดวัคซีนมากขึ้นภูมิคุ้มกันในชุมชนก็ลดลงโรคที่เราเคยควบคุมได้ก็กลับมาระบาดและวันนี้กลับมามีผู้เสียชีวิตอีกครั้งน่าเสียดายนะครับการแพทย์ใช้เวลาหลายสิบปีพาเราเดินทางมาถึงจุดที่โรคพวกนี้แทบหายไปแต่ความเชื่อผิดๆกำลังพาเราเดินถอยหลังกลับไปหามันอีกครั้งแต่เมืองไทยเรายังโชคดีครับที่คนส่วนใหญ่ยังมีวิจารณญาณแยกแยะข้อมูลทางการแพทย์ได้แม้จะมีคนพยายามสร้างกระแสต่อต้านวัคซีนขึ้นมาเรื่อยๆก็ตามถ้ามีใครถามว่าไม่ฉีดวัคซีนแล้วจะเป็นอะไรไม่ต้องไปเถียงกันดูอเมริกาวันนี้ก็ได้โรคที่มีวัคซีนป้องกันแล้วและเคยควบคุมได้แล้วกำลังกลับมาพรากชีวิตคนอีก

0: ีแสดงความยินดีและชื่นชมกับลูกๆนักเรียนทุกคนที่มุ่งมั่นตั้งใจแสดงศักยภาพและคว้ารางวัลอันทรงเกียรติในหลากหลายเวทีทั้งการแข่งขันระดับประเทศระดับภูมิภาคและระดับนานาชาตินักเรียนคนเก่งของวารีเชียงใหม่ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความพร้อมและศักยภาพอันโดดเด่นในทุกมิติทั้งด้านวิชาการศิลปะดนตรีการแสดงและกีฬาซึ่งผลงานและความสำเร็จในครั้งนี้ถือเป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมและช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆและน้องๆทุกคนเพราะที่โรงเรียนวารีเชียงใหม่เราไม่ได้เลือกให้โอกาสเฉพาะเด็กที่เรียนเก่งแต่เราพร้อมเปิดพื้นที่และมอบโอกาสในการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมโรงเรียนวารีเชียงใหม่ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศรอบด้านพร้อมเติบโตอย่างมั่นใจและก้าวสู่การเป็นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพในอนาคตอย่างยั่งยืนการศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education beyond tomorrow 053-140-232-4 วารีเชียงใหม่ค่ะ
1: จากเสาชิงช้าสู่สาขาที่นิมานเชียงใหม่
2: จากปี1964จนถึงวันนี
1: ้กว่า50ปี
2: แห่งการรักษาคุณภาพความสดอร่อยและปลอดภัย
1: มนนมสดรสนมที่ไม่เคยเปลี่ยนมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
2: เครื่องดื่มนมสดรสละมุน
1: ขนมปังปิ้งหน้าต่างๆด้วยสัมผัสที่กรอบนุ่มทั้งหน้าสังขยาช็อกโกแลตเผือกข้าวโพดเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลแยมส้มและสตรอเบอรี่พร้อมขนมปังนึ่งเนื้อเหนียวนุ่มหวานหอมด้วยสังขยาไข่และใบเตย
2: ขอแนะนำของหวานรสเนียนฉ่ำพุดดิ้งนมสดและช็อกโกแลตพร้อมไอศกรีมโฮมเมดจากผลไม้สดรสหลากหลาย
1: มนนมสดถนนนิมานเหมิน
2: 053-214-410
3: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
1: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
3: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
1: มนนมสด
0: คุณผู้ฟังคะเชิญเติมเต็มความสุขที่หลากหลายที่แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนโดยเฉพาะชั้น2นะคะกับความบันเทิงที่ครบครันและทันสมัยเติมความสุขใกล้บ้านคุณกับโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์สถาบันกวดวิชาจากคู่มองมิสเตอร์ DIY ชั้น2ยังมีศูนย์รวมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอทีจาก JIB Sportwear ศูนย์รวมเสื้อผ้ารองเท้าและอุปกรณ์กีฬามาเติมเต็มความสุขความสนุกสนานให้กับน้องๆกับ Echo Fantastic นอกจากนี้ยังมีศูนย์รวมมือถือขนาดใหญ่นะคะกับแจ่มฟ้า Lifestyle Center โรงเรียนสอนเทควันโดไบเล่ลำพูนและที่นี่ยังมีความอร่อยที่หลากหลายกับศาลาฟู้ดคอร์ทศูนย์อาหารแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนร้านอาหารและกาแฟจาก Bright Brew อย่าพลาดนะคะร่วมเติมเต็มความสุขที่หลากหลายสีสันแห่งการจับจ่ายที่สบายใจณศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง3ทุ่ม

0: คุณผู้ฟังคะจากผลิตภัณฑ์ของฟอราบีที่หลากหลายเป็นไปเพื่อการเริ่มต้นของการมีสุขภาพที่ดีต้องเริ่มต้นที่ฟอราบีค่ะ40กว่าปีที่เราชื่นชอบในเรื่องของผึ้งแล้วก็ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์จากผึ้งทุกชนิดเพื่อทุกท่านยังคงเดินต่อไปด้วยความใส่ใจตั้งแต่การเลี้ยงผึ้งในสภาพแวดล้อมที่ดีมีน้ำหวานให้ผึ้งได้ทานเพื่อให้น้ำผึ้งที่ได้หวานอร่อยจากธรรมชาติและยังสามารถตรวจสอบคุณภาพน้ำผึ้งทุกหยดให้ได้มาตรฐานสากลนึกถึงน้ำผึ้งคุณภาพดีนึกถึงฟอราบีนะคะวันนี้ขอแนะนำน้ำผึ้งผสมอโรมาทุกรสชาติไม่ว่าจะเป็นน้ำผึ้งผสมโรสแมรี่ให้ความรู้สึกที่คลายเครียดและยังบำรุงสายตาหรือจะเป็นน้ำผึ้งผสมคาโมไมล์หลับสบายไม่เครียดน้ำผึ้งผสมเปปเปอร์มินต์ทำให้ร่างกายแข็งแรงสดชื่นหรือจะเป็นน้ำผึ้งผสมลาเวนเดอร์ช่วยลดความตึงเครียดผ่อนคลายได้ดีค่ะและแน่นอนนะคะน้ำผึ้งผสมอโรมาทุกรสชาติดังกล่าวเป็นการนำน้ำผึ้งดอกลำไยแท้ 100% มาผสมเข้ากับคาโมไมล์โรสแมรี่เปปเปอร์มินต์ลาเวนเดอร์โดยไม่มีการผสมน้ำตาลจึงชงดื่มกับน้ำอุ่นดื่มก่อนนอนได้เลยค่ะสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอราบีติดตามทาง Facebook ฟอราบีเชิญนะคะที่ร้านฟอราบีช็อปสาขาสารพีเลยทางต่างระดับ TOT ประมาณ100เมตรเปิดตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่าย5โมงครึ่ง0534205685 สาขาเชียงใหม่แลนด์0830435396และสาขาแม่สาย0956757989ค่ะ
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: กาดมณีตลาดหน้าเดินเพลิดเพลินกับการเลือกสำรับกับข้าวทั้งข้าวหวานเครื่องดื่มและร้านอาหารหลากหลาย

0: ใจเพื่อการผ่อนคลายบนถนนบัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
1: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ0613295632
2: คุณผู้ฟังคะก่อนจากฝากไว้ค่ะอีกหนึ่งช่องทางติดตามเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจขอบคุณนะคะสำหรับวันนี้จากใจศิสุดาชวชาติ Mass FM สวัสดีค่ะ
3: Mass FM Your happiness Our happiness

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันพุธที่23กันยายน2569บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีกำลังอ่อนลงในขณะที่ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยอันหนึ่งในช่วงวันที่23-27กันยายนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงไม่กว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินาคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
2: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
3: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
4: หาฟรีเหรออุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
3: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
5: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
3: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
6: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
7: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
6: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
7: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
6: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
8: 10 20 30 4010 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
9: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
10: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
11: ้แล้วให้ช่วยจ่ายอ่ะ
10: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
12: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
13: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
14: You're listening.

ฉะนั้นก็ยังอยู่นะยังอยู่ด้วยกันเสมอค่ะคุณผู้ฟังกับเช้าวันใหม่วันที่ฟ้าใสอากาศดีแอบร้อนเล็กน้อยแต่เช้าๆก็มีความเย็นอยู่นะเย็นแป๊บเดียวพอแดดมาก็เริ่มร้อนเล็กน้อยนี่ใครจะซักผ้านี่ยินดีด้วยนะไม่ต้องไปออกให้เสียเวลาแดดได้ช่วยได้เยอะจริงๆเช้าวันสดใสกลางสัปดาห์ค่ะวันพุธ23กันยายน2569เริ่มต้นเช้านี้ด้วยงานของรัฐแทททูคัลเลอร์นะคะและป๊อปปองกูลหยิบเพลงเก่าของอิงอาชิตะมาร้องกับฉันยังอยู่ค่ะและนัทศักดาธรกับฉันยังอยู่ทั้งคนนะคะเช้าๆฟังเพลงเพราะด้วยกันแต่เชื่อว่าตอนนี้หลายคนอาจจะทำงานไปแล้วก็ลุ้นน้องเนเน่ไปด้วยคุณผู้ฟังซึ่งตอนนี้คนไทยร่วมส่งกำลังใจเชียร์น้องเนเน่บนเวทีของอเมริกาก็อตทาเลนต์นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังรอบไฟนอลในวันนี้มาดูกันนะคะว่าวันนี้จะมีอะไรดีๆมาโชว์ให้กรรมการได้กล้าวใจกันอีกครั้งนึงหรือเปล่ารอลุ้นกันค่ะคุณผู้ฟังตรงกับวันนี้23กันยายนตั้งแต่8นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยแต่ได้ข่าวว่าเนเน่ยังไม่ได้ขึ้นโชว์ค่ะคุณผู้ฟังก็รอติดตามกันต่อไปซึ่งจะมีการประกาศรายชื่อของแชมป์วันที่24กันยายนพรุ่งนี้นั่นเองโชว์ให้เต็มที่กันละกันส่งแรงใจช่วยเนเน่กันด้วยนะคะอยู่ด้วยกันเช้านี้ค่ะแวะมาดูอากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประจำเช้านี้กับวันพุธ23กันยายนนะคะสภาวะอากาศทั่วไปภาคเหนือยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีกำลังอ่อนลงค่ะในขณะที่ร่องมรสุมก็ยังคงพาดผ่านในโซนของภาคกลางและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนล่างค่ะเชียงใหม่วันนี้ฝนเบาลงเยอะเลยทีเดียวฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสสูงสุดที่ประมาณ36องศาเซลเซียสค่ะลมตะวันออกความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะจุดอื่นของดาวเช้านี้ที่บริเวณสนามบินอนาชาติเชียงใหม่เมื่อเวลา 7 นาฬิกาอุณหภูมิต่ำสุด 23.1 องศาและสูงสุดที่34องศานี่คืออากาศในเช้านี้ที่เชียงใหม่บ้านเราในขณะที่มีการประกาศแจ้งเตือนเรื่องของฝนตกหนักกันนะคะในโซนของภาคเหนือจะเริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้ก็คือ 24-27 กันยายนนั่นเองค่ะก็จะทางพื้นที่ของเราเนี่ยจริงๆเท่าที่ดูประกาศจากอุตุนิยมวิทยา25กันยายนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ซึ่งจะเจอกันในวันที่25กันยายนไม่รู้ว่าจะตกหนักมากน้อยแค่ไหนแต่ช่วงนี้มีการประกาศแจ้งเตือนในส่วนของภาคกลางกันคุณผู้ฟังหลายจังหวัดเลยทีเดียวค่ะที่มีในส่วนของฝนที่ตกค่อนข้างหนักเลยทีเดียวเป็นพื้นที่แบบสีแดงก็มาลุ้นกันว่าจะตกหนักมากน้อยแค่ไหนส่งแรงใจช่วยซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็คงจะมีการดูแลในส่วนของการเตรียมพร้อมต้อนรับในส่วนของภัยพิบัติและก็เรื่องของปริมาณฝนตกเพราะว่าจะมีทั้งฝนตกหนักมากในหลายพื้นที่หลายโซนแต่ไม่มีเชียงใหม่แน่นอนเพราะโซนนั้นช่วงนั้นเชียงใหม่เรานี้ฟ้าใสใสไปเลยนะคุณผู้ฟังไม่มีความไม่มีความเมฆใดๆทั้งสิ้นฟ้าใสแน่นอนนะแต่ลุ้นกันวันที่25กันยายนคือวันศุกร์นี้กันละกันนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะเสียงของน้องพราวคณิกุลเพลงนี้บ้างกับถ้าเธอจะไปค่ะ

เหมือนกันหรือเปล่านะคะคำถามจากเพื่อนเก่าเป็นการถามถ่ายถึงความรู้สึกแล้วก็ในหลายอย่างทีเดียวบางสิ่งก็ควรถามบางสิ่งก็ไม่ควรถามจะว่าไปเพื่อนเก่านี่เป็นอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราได้กลับไปย้อนสู่ความเป็นเด็กย้อนสู่สมัยยังเป็นวัยเรียนจะเป็นเพื่อนเก่าสมัยไหนก็แล้วแต่ที่เวลาได้เจอกันมันก็จะคุยกันแบบสนุกสนานและส่วนใหญ่เรื่องที่จะคุยกันก็คือจะเป็นเรื่องเก่าๆสมัยเรียนหรือว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งที่เราชอบทำในช่วงของวัยเรียนอะไรประมาณนี้ซึ่งเพื่อนเก่าจะเก็บทุกอย่างเป็นเมมโมรีที่ดีมากๆเลยทีเดียวก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งเหมือนกันแต่อย่างที่บอกไปว่าบางสิ่งบางอย่างคำถามก็ควรจะเป็นคำถามที่ควรจะถามกันมากกว่าอย่างเช่นสบายดีไหมโอเคไหมตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะไม่ต้องไปจี้ปมหรือว่าไปทำอะไรที่ให้เพื่อนเก่ารู้สึกไม่ดีเพราะว่าจะทำให้วงสนทนาไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นะคะแอนทิติมาเพลงนี้กับคำถามจากเพื่อนเก่าและแพรวคณิกุลกับท้าเธอจะไปด้วยนะคะการนาฬิกา28 นาทีในเน่โชว์แล้วเรียบร้อยคุณผู้ฟังมาพร้อมกับชุดสีแดงเข้มแล้วก็ร็อกสตาร์มาเลยพี่เจนดูแต่ว่าไม่แน่ใจว่าชื่อเพลงอะไรเหมือนกันแต่เท่าที่ดูนี่คือกรรมการลุกขึ้นแบบโชว์เต็มที่มากๆเลยทีเดียวค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งความสุขของคนใดที่เช้านี้ได้ฟังเนเน่กันแต่เช้าเติมพลังใจกันแล้วก็ไปต่อกับการทำงานกันละกันนะคะอยู่ด้วยกันเช้านี้กับโตโยต้าเชียงใหม่เหมือนเดิมค่ะเพิ่มเติมคืออยากจะได้รถคันไหนเอาไว้ใช้เอาไว้เดินทางกันในช่วงของปลายฝนต้นหนาวเดือนหน้าจะเริ่มสัมผัสความหนาวได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเตรียมแพลนเตรียมทริปเที่ยวได้เลยค่ะเที่ยวใกล้ๆในส่วนของภาคเหนือเราก็โอเคอยู่ค่ะคุณผู้ฟังลำพูนกันาไปลำปางก็มีที่เที่ยวเยอะพะเยาเอ่ยเชียงรายจะไปน่านไปไหนได้หมดค่ะไปพร้อมกับคันนี้และข้อเสนอพิเศษที่พร้อมให้คุณได้เป็นเจ้าของรถคันใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมอนะคะวันนี้ค่ะเป็นเจ้าของ Colorado Cross นะคุ้มครบทุกการเดินทางดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 0% ฟรีประกันภัยชั้น1 Toyota Care PHYD รับเพิ่มไปเลยค่ะส่วนลดเงินดาวน์ 10,000 บาทหรือแพ็คเกจในการเช็คระยะ10,000 ถึง 50,000 กิโลเมตรสมาร์ทแพลนรับแต้ม Blue Point คูณ3เมื่อเติมน้ำมัน PTT Station วันนี้จนถึง5พฤศจิกายนนี้นะคะสนใจแวะไปเทสต์ไดร์และเลือกกันได้ต้องการรถดัดแปลงเพื่อการพาณิชย์ Hilux Devo คันนี้รออยู่ค่ะดัดแปลงหรือว่าต่อเติมให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณรองรับการใช้งานได้หลากหลายออกรถง่ายไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไรพร้อมรับข้อเสนอพิเศษจากเราด้วยสนใจรถสมัครค้าขายขนส่งหรือว่าใช้งานในธุรกิจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาได้เลยนะคะสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมค่ะสาขาสยามเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่าลำพูนส่วนคอลเซ็นเตอร์เราสอบถามเพิ่มเติมที่0532020009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณเสมอนะคะทำเฉยๆเวอร์ชันของปาล์มบ้า

0: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
3: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
2: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
5: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด

ชคีสค่ะคุณผู้ฟังเพลงนี้กับ If I Ain't Got You นะคะก่อนหน้านั้นมีงานของ Adele ด้วยกับ Someone Like You ค่ะ9นาฬิกากับ44นาทีแล้วช่วงนี้เดินทางมาทำงานรู้สึกว่ามันจะโล่งๆนะคะถนนหนทางค่อนข้างได้จ้าขับแบบสบายๆหลายโรงเรียนค่ะคุณผู้ฟังเริ่มทยอยในการสอบแล้วก็เริ่มทยอยในการปิดบ้างแล้วอย่างเช่นกำหนดการในการสอบปลายภาคเนี่ยเทอมแรกเลยของหลายโรงเรียนในโซนของตัวเมืองเชียงใหม่อย่างเช่นวัฒโนไทยพายัพใครที่ผ่านเส้นคูเมืองเส้นนี้จะเป็นจุดหนึ่งที่รถติดมากเลยทีเดียววัฒโนนี่เขาจะมีการสอบ 21-25 กันยายนนะคะแล้วก็ปิดเทอม26กันยาถึง14ตุลาปรินซ์รอยัลวิทยาลัยก็เช่นกันนะคะสอบตั้งแต่ 21-25 กันยาปิดเทอม 26-14 ตุลาโหได้พักกันเกือบครึ่งเดือนกันเลยทีเดียววารีเชียงใหม่ก็สอบ 21-25 เช่นกันปิด 26-11 ตุลาคมเปิดก่อนใครยุพราชนี้28ถึง2ตุลาคมถึงจะมีการสอบนะตอนนี้ยังไม่สอบยังไม่ปิดใดๆทั้งสิ้นยุพราชนี้ช้าสุดเลยก็คือจะสอบตั้งแต่28กันยาในสัปดาห์หน้าจนถึง2ตุลาแล้วก็ปิดเทอม3ตุลาถึง18ตุลานะคะดาราวิทยาลัยสอบ28กันยาถึง2ตุลาปิดเทอม12ตุลาถึง26ตุลาคมดารานี่ปิดแบบแปลกๆนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็มงฟอร์ดมัธยมค่ะสอบแล้วปิดแล้วเรียบร้อยก็คือสอบตั้งแต่14ถึง18กันยาปิด19กันยาถึง13ตุลาอนุบาลเชียงใหม่สอบวันที่8ถึง9ตุลาปิดเทอม13ตุลาถึง22ถึง12พฤศจิกายนนี่ปิดยาวนะคะสาธิตมอชอค่ะปิดเทอม19กันยาถึง4ตุลาตอนนี้ก็ปิดแล้วด้วยมงฟอร์ดประถมนะคะสอบ21ถึง24กันยาสัปดาห์นี้กำลังอยู่ในระหว่างการสอบแล้วก็จะเริ่มปิดเทอมตั้งแต่สัปดาห์หน้า25กันยาถึง19ตุลาโรงเรียนเทพดินบ้างค่ะสอบ30กันยาถึง2ตุลาปิดเทอม3ตุลาถึง26ตุลาคมสารศาสตร์นะคะจะปิดเทอม3ตุลาถึง28ตุลาโรงเรียนภาครัฐไทยสอบ21ถึง25กันยาแล้วก็ปิดเทอมตั้งแต่28กันยาถึง19ตุลาการเวลาวิทยาลัยสอบ21ถึง25กันยาปิดเทอม30กันยาถึง18ตุลาเรยนาเชลีวิทยาลัยนะคะก็จะสอบตั้งแต่21ถึง28กันยาและปิดเทอม29กันยาถึง19ตุลาโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียนค่ะสอบกัน30กันยาสอบสัปดาห์หน้าเลยสอบปลายเดือนเลยนะ30กันยาถึง2ตุลาและปิดเทอม3ตุลาถึง25ตุลาคมนี่คือกำหนดการของหลายโรงเรียนที่อยู่ในรอบๆในตัวเมืองเชียงใหม่ที่อาจจะมีปัญหาการจราจรจะมีรถติดบ้างช่วงนี้ก็ขับรถแบบสบายๆเพราะว่าเด็กๆนี่บางที่ที่สอบก็จะมีการสลับสอบกันด้วยก็ขับขี่ด้วยความระมัดระวังกันนะอย่าเห็นถนนโล่งๆและขับเร็วไม่ดีแน่นอนนะคะอยู่ด้วยกันค่ะกับชั่วโมงช่วงเช้าของเราเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะมาถึงงานของ The Chainsmokers และ Coldplay บ้าง Something Just Like This ค่ะ

เออฟอนค่ะคุณนฟังกันจากเอเชียรันนะตอนนี้จะเปลี่ยนมือถือแต่ละครั้งแต่ละทีในบางทีต้องคิดเยอะยิ่งขึ้นค่ะแม้ว่าจะมีรุ่นใหม่ๆมีอะไรมาแบบดึงดูดใจแต่บางทีการได้ใช้ของเก่ามันก็จะมีความทรงจำดีๆมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่อยู่ในนั้นเช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นจะทิ้งมือถือต้องคิดให้ดีกันละกันนะคะโอฟอนงานจากเอเชียรันก่อนนั้นมีเดอะเชนสโมเกอร์และโคเพลย์ something just like this ตอนนี้จะ10 นาฬิกาแล้วด้วยค่ะกับคุณสองท้ายชั่วโมงนี้กับโกลบอลเฮาส์นะครบหลากหลายให้บ้านคุณค่ะตามไปช้อปกันได้กับสินค้าราคาพิเศษมากมายทีเดียวลดใหญ่เอาใจสายช่างกันบ้างกันละกันค่ะตัวจริงต้องเรื่องงานช่างเวลาทำงานจะได้ทำงานอย่างไม่พลาดงานไวงานครบราคาถูกใจช่างกันด้วยค่ะรวมไอเทมงานช่างและของใช้ในบ้านลดแรงจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นงานซ่อมงานสร้างงานต่อเติมหรือว่ารีโนเวทบ้านโกลบอลเฮาส์เรามีครบทุกอย่างให้คุณได้เลือกกันค่ะลดโทษเอาใจช่างงานไวของครบลดแรงเครื่องมือช่างลดแรงทุกงานลดสูงสุดถึง 35% สีและเคมีภัณฑ์ซื้อเยอะลดเยอะคุมทุกงานซ่อมปั๊มน้ำแล้วก็ข้อต่อราคาพิเศษจัดเต็มทุกอย่างของใช้ในบ้านเริ่มต้น79 บาทเท่านั้นอุปกรณ์ไฟฟ้าคมไฟ LED กันน้ำกันฝุ่นเริ่มต้นที่329 บาทตามไปช็อปกันได้ค่ะที่โกลบอลเฮาส์ของเราสาขาเชียงใหม่วงแหวนรอบกลางเวียงกุมกามและที่สาขาฝางด้วยช็อปออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect นะคะและก็สามารถช็อปได้อย่างสบายผ่อนคุ้ม 0% นานสูงสุดได้ถึง36 เดือนจ่าย1,000 บาทเครดิต TTB โกลบอลเฮาส์ลดเพิ่มอีก 3%เติมความคุ้มให้การดูแลบ้านคุณเป็นเรื่องง่ายเลือกสินค้าราคาพิเศษและสินค้าที่ดีจากเราได้ที่โกลบอลเฮาส์ครบหลากหลายให้บ้านคุณเสมออย่าลืมแวะไปช็อปกันนะคะคุณผู้ฟังและก็สามารถติดตามทั้งส่วนของโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage ของโกลบอลเฮาส์ครบหลากหลายให้บ้านคุณเสมอนะคะเอาละค่ะส่งท้ายกันก่อนด้วยเพลงนี้เดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าพร้อมกับดีเจจุนแล้วกันนะคะพี่เตือนเจอกันรอบบ่ายเลยค่ะเช้านี้ไปก่อนทำงานด้วยความสุขงานของเชียร์เพลงนี้กับ Unstoppable นะคะเจอกันรอบบ่ายสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาชี้แจงกระแสมหาอุทกภัยใน120ชั่วโมงข้างหน้ายอมรับช่วงวันที่23ถึง27กันยายน2569ประเทศไทยมีแนวโน้มฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่จากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาฝ่ายวิชาการให้สัมภาษณ์กรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับสถานการณ์มหาอุทกภัยใน120ชั่วโมงข้างหน้าซึ่งสร้างความสนใจและความกังวลในหมู่ประชาชนพร้อมชี้แจงสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่23ถึง27กันยายน2569ตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยารองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาชี้แจงว่าในช่วงดังกล่าวประเทศไทยมีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักหลายพื้นที่และฝนตกหนักมากบางแห่งจริงจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นแต่ข้อมูลที่ระบุว่าจะเกิดมหาอุทกภัยหรือมีฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งวันทั้งคืนนั้นไม่สอดคล้องกับข้อมูลพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาโดยสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังคือฝนตกและฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่เสี่ยงทั้งนี้ช่วงวันที่23ถึง27กันยายนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตลอดจนพื้นที่อื่นๆตามแนวร่องมรสุมยังคงต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากขณะที่คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศและข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดและไม่ตื่นตระหนกกับข้อมูลที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์โดยยังไม่ได้ตรวจสอบแหล่งที่มาจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAllinamin X Plus
4: Allinamin X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
4: Allinamin X Plus
3: จากประเทศญี่ปุ่น
4: Allinamin X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
4: Allinamin X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: คุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียวโกลบอลเฮาส์ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: ไปหาหมอไหมคะ
6: ไม่อ่ะ
5: ไปหาหมอเธออ ื
6: มไม่อ่ะ
5: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
7: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
8: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่อีซูซูศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
9: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
10: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
9: ่
10: ะ
9: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
11: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
12: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
13: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
14: You're listening.

รานะครับเป็นการถ่ายทอดอารมณ์ที่เข้ากับตัวเพลงมากๆนะฮะโดยเฉพาะน้องเก่งฮาริสฮะจากเพลงประกอบซีรีส์เข็มจิราต้องรอดนะครับแล้วก่อนหน้านู้นจากพี่มี่ฮะใจดวงน้อยแล้วก็มาเริ่มต้นในช่วงนี้กับเอเชียเซเว่นกับน้องปลายกนกพรนะครับกับสาธุฮะคุณผู้ฟังวันพุธกลางสัปดาห์นะครับ23กรกฎาคมกรกฎากันยายนที่จะไปไหนมาไหนเนี่ยช่วงนี้อาการเบลอๆเริ่มนะฮะว่าตกลงจะหน้าหนาวหรือหน้าฝนนะฮะเพราะยังมีฝนตกสลับกับแดดออกบางวันก็อากาศหนาวบ้างนะฮะบางวันก็ร้อนซะเหลือเกินนะคุณผู้ฟังครับช่วงปลายฤดูฝนแบบนี้นะฮะคุณผู้ฟังดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับเพราะว่ายังมีการแจ้งเตือนเรื่องของฝนฟ้าอากาศนะครับที่จะมีพายุเข้ามาในช่วงปลายสัปดาห์นี้นะครับก็ถ้าพ้นไปแล้วเนี่ยก็ลุ้นว่าอย่าให้มีอีกละกันไปยาวๆเลยนะฮะเข้าสู่หน้าหนาวเราจะได้ซึมซับบรรยากาศที่เรียกว่าอากาศเย็นแล้วก็มีความสุขครับคุณผู้ฟังเปิดเลขของน้องเก่งแล้วนึกถึงภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับวิมานหนามฮะที่แสดงคู่กับน้องเจฟนั่นเองครับและก็เพลงนี้เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้เหมือนวิวาครับจากวิมานหนาม

ค็อกเทลนะครับงานต้นรำในคืนพระจันทร์เต็มดวงฮะเดฟซาเตอร์กับหมื่นวิวาครับขอบคุณกับโตโยต้าเชียงใหม่นะครับผู้ฟังวันนี้พบกับโคโรล่าครอสนะครับสำหรับผู้ฟังที่กำลังมองหารถคันใหม่นะครับโคโรล่าครอสวันนี้ครบแล้วก็ตอบโจทย์ทุกการเดินทางแน่นอนนะฮะคุณผู้ฟังครับวันนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษด้วยกับดอกเบี้ย 0% ฮะเริ่มต้นนะฮะรวมไปถึงฟรีประกันภัยชั้น1 Toyota Care PHYD นะครับและรับเพิ่มส่วนลดเงินดาวน์ 10,000 บาทนะครับหรือว่าแพ็คเกจเช็คระยะตั้งแต่ 10,000 ถึง 50,000 กม.กับ Smart Plan ครับและในส่วนของแต้มนะฮะเรามีแต้ม Blue Plus พอยต์ คูณ 3เมื่อเติมน้ำมันที่ PTT Station นะครับตั้งแต่วันที่5พฤศจิกายนถึง31มกราคมปีหน้านะครับรับข้อเสนอพิเศษครับกับการขยายระยะเวลาการคุ้มครอง TCFR Plus มูลค่า 30,000 บาทนะครับแล้วก็ขยายระยะเวลาการรับประกันสูงสุด5ปีหรือ 150,000 กม.เมื่อเขาเช็คตามระยะที่กำหนดและขยายระยะเวลาการรับรองใช้งานแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีพร้อมรับประกันระบบไฮบริด5ปีไม่จำกัดระยะทางนะครับโปรโมชั่นนี้ให้คุณไปเลยครับจนถึงปลายเดือนตุลาคมนี้เลย31ตุลาคมนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Toyota เชียงใหม่ครับ0532022009นะครับแวะไปได้เลยโชว์รูมสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสันปะตองครับจอมทองฝางและลำพูนนะครับ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณครับเมื่อกี้พูดถึงค็อกเทลไปแล้วนะฮะพระจันทร์เต็มดวงมาถึงเคลียร์บ้างเคลียร์บอกว่าพระจันทร์ที่ไม่เต็มดวงครับ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

ในสไตล์ของพี่บอยกสิยพงศ์นะครับก็คงส่งต่อความรักแบบโพซิทีฟนะฮะให้ความรู้สึกดีๆครับส่งไปแล้วขอให้ถึงมือก็ยังดีฮะคนอ่านไม่อ่านแค่ว่าอีกการหนึ่งเพราะอย่างน้อยเนี่ยเขาที่รู้ว่าเราส่งอะไรไปให้เขาบ้างนะฮะโดยเฉพาะความรู้สึกดีๆแล้วก็ความหมายดีๆด้วยน้องเจ้านายนะครับส่งเพลงนี้มาให้ฟังนะครับฝากส่งด้วยนะจากบอยกสิยพงศ์ครับได้นักร้องในรุ่นเจนซีมาร้องให้ฟังกันนะฮะคุณผู้ฟังเพลงเพราะมากจริงๆครับคุณผู้ฟังในชั่วโมงนี้ครับกับชิมแอลเรดิโอเฟรชชั่นอัพสดชื่นไปกับเสียงเพลงนะครับคุณผู้ฟังในชั่วโมงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่านะฮะใครที่มีปัญหาเรื่องของอาการปวดนะฮะโดยเฉพาะคุณผู้ฟังหลายๆท่านเนี่ยมีอาการปวดแขนขานะฮะไหล่ข้อต่อนะครับรวมไปถึงจุดต่างๆนะฮะที่ทำให้คุณรู้สึกว่าใช้ชีวิตไม่เป็นปกติอีกแล้วนะฮะรู้สึกปวดไปหมดเลยวันนี้ครับให้ดูการดูแลกับ Planil to X Gel นะครับตัวยาเจลสุดเข้มข้นที่มีส่วนผสมของไดคอฟฟีแนคไดเอทิลามีนสูงถึง 2.32% สามารถช่วยบรรเทาอาการปวดลดอาการอักเสบจากการบาดเจ็บได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะครับและพิเศษก็คือว่าใช้งานง่ายครับทาแค่บริเวณที่มีอาการวันละ2ครั้งคือช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นนะครับตัวเนื้อเจลจะซึมเข้าสู่บริเวณที่ปวดได้อย่างรวดเร็วทำให้คุณกลับไปใช้ชีวิตและทำกิจกรรมสุดโปรดได้อย่างมั่นใจเลยครับไม่ว่าจะปวดจากการทำงานหรือการขยับร่างกายที่ผิดจังหวะ Planil to Xเจลพร้อมดูแลคุณให้กลับมาลุยได้อีกครั้งหนึ่งนะครับ Planil to X Gel หาซื้อได้แล้วที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณโดย Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพครับ

ในช่วงท้ายนี้ขอบคุณกับโรงพยาบาลลานาด้วยนะครับคุณผู้ฟังสำหรับคุณผู้ฟังที่ต้องเข้ารับบริการเป็นประจำอยู่แล้วหรือว่าใช้บริการจากทางโรงพยาบาลลานานะครับอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันลานา Hospital นะครับซึ่งในนั้นเนี่ยนะฮะเราออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้เข้ารับบริการเนี่ยเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรักษาได้สะดวกมากขึ้นคุณสามารถที่จะเข้าไปเช็คดูข้อมูลสุขภาพนะครับดูประวัติการฉีดวัคซีนดูประวัติการรักษานะฮะดูประวัติรายการยาที่เคยได้รับครับรวมไปถึงการเช็ควันนัดในครั้งถัดไปนะฮะแล้วก็สามารถแสดงคิวดูแบบเรียลไทม์ได้ด้วยนะครับแอปเดียวครบจบแน่นอนนะฮะดาวน์โหลดได้เลยครับทั้ง iOS และ Android พิมพ์เข้าไปใน Google Store และแล้วก็App Store และ Google Play นะครับค้นหาคำว่าลานา Hospital แค่นี้เองครับติดตั้งในโทรศัพท์ของคุณแล้วก็สามารถที่จะเข้าใช้บริการได้เลยและสะดวกมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะฮะที่052 134 777ครับโรงพยาบาลลานาโรงพยาบาลของครอบครัวเราครับ

ินวุฒินะครับและคือที่1ฮะก่อนหน้านู้นจากบิลกิ้นกับก้าวไก่เดี๋ยวเบรกนะครับผู้ฟังฟังข่าวต้นชั่วโมงสักแป๊บนึงครับชั่วโมงหน้ามิวสิคคอมโบเซต4เพลงนี้จะไปรอคุณครับ Coming up next

0: Don't go anywhere อย่าเพิ่งไปไหนนะครับผู้ฟังเดี๋ยวชั่วโมงหน้าครับจะไปเริ่มต้นที่4เพลงนี้นะฮะนาฬิกาทรายจากโบกี้ไลออนครับแล้วก็อิงวรันธรจำไว้เรนโซนะฮะจากมายราบและไปปิดท้ายที่แน่จะไหมจากนนทนนครับเดี๋ยวแป๊บเดียวนะฮะคุณผู้ฟังหลังข่าวกลับมาเจอ4เพลงนี้กับมิวสิกคอมโบเซตที่ต้นชั่วโมงครับ
1: Refresh Refill the music Chiang Mai Radio Freshen up
2: This time is 11 o'clock in the morning. Please listen to the breaking news.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะสมาคมภัตตาคารไทยเสนอรัฐบาลดึงร้านอาหารจดแวดร่วมไทยช่วยไทยพลัสหนุนเศรษฐกิจโตนางธนีวรรณกุลมงคลนายกสมาคมภัตตาคารไทยเปิดเผยว่าสมาคมได้ทำหนังสือถึงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อขอให้พิจารณาขยายสิทธิการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสให้ครอบคลุมผู้ประกอบการร้านอาหารขนาดเล็กและผู้ประกอบการ SME ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT โดยไม่ควรใช้สถานะการจด VAT เป็นเงื่อนไขตัดสิทธิเพียงประการเดียวเนื่องจากปัจจุบันมีผู้ประกอบการร้านอาหารขนาดเล็กจำนวนหนึ่งที่มีรายได้เกินเกณฑ์ 1.8 ล้านบาทต่อปีทำให้มีหน้าที่ต้องจดทะเบียนแวดตามกฎหมายแต่ไม่ได้หมายความว่าผู้ประกอบการเหล่านี้จะมีขนาดธุรกิจหรือศักยภาพทางเศรษฐกิจเทียบเท่ากับธุรกิจขนาดกลางหรือขนาดใหญ่เนื่องจากในทางธุรกิจยังเป็นกิจการขนาดเล็กมีจำนวนพนักงานจำกัดและต้องแบกรับต้นทุนหลายด้านทั้งค่าวัตถุดิบค่าแรงค่าเช่าค่าสาธารณูปโภคภาษีและเงินสมทบประกันสังคมท่ามกลางวิกฤตรอบด้านอย่างหนักหน่วงนายกสมาคมภัตตาคารไทยย้ำว่าการเข้าสู่ระบบภาษีอย่างถูกต้องไม่ควรกลายเป็นเหตุให้ผู้ประกอบการรายเล็กเสียโอกาสในการเข้าถึงมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐโดยควรใช้โครงการนี้เป็นกลไกสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีและระบบการจ้างงานอย่างถูกต้องซึ่งจะช่วยขยายฐานภาษีและยกระดับมาตรฐานธุรกิจในระยะยาวนอกจากนี้สมาคมภัตตาคารไทยขอเรียกร้องยังกรมการค้าภายในให้เร่งเข้ามาบริหารจัดการและควบคุมราคาวัตถุดิบต้นทางอย่างจริงจังไม่ให้ซัพพลายเออร์ปรับขึ้นราคาตามใจชอบเพื่อช่วยบรรเทาภาระต้นทุนให้แก่ร้านอาหารจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: ุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียวโกลบอลเฮาส์ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ริบผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
2: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
3: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
4: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
3: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In Vaccineจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
5: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
6: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
5: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
6: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
5: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
7: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
8: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
7: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยาน
9: ึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
10: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
11: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
10: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
11: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
12: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel AChannel B Stereo Multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
13: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
14: You're listening

จากศิลปินแถวหน้านะฮะในยุคปี2026นี่นะฮะต้องไปให้นนทนนท์ครับแล้วก็รวมไปถึงมีทั้งโบกี้ไลออนแล้วก็น้องอิงวรันธรด้วยแล้วก็อีกเพลงหนึ่งนะครับที่ส่งต่อมานั่นคือมายาราบกับเรนโซนนะฮะ4เพลงในมิวสิกคอมโบเซตครับต้นชั่วโมงนะฮะ 11:24 นเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของเรานะครับที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลงนะครับในชั่วโมงนี้นี่เรามาพร้อมกับ Global House นะฮะคุณผู้ฟังครับมาพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับบ้านนะฮะแน่นอนครับที่นี่มีทุกอย่างครบนะฮะครบให้คุณได้ไปเลือกครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านนะฮะอุปกรณ์ซ่อมแซมนะครับหรือแม้กระทั่งเครื่องไม้เครื่องมือช่างนะฮะครบเลยทีเดียวครับคุณผู้ฟังรวมไปถึงสินค้าวัสดุก่อสร้างด้วยแวะมากันได้เลยนะฮะที่ Global House ครับแล้ววันนี้ Global House เราฉลองครบรอบ100สาขาแจกคะแนนรวมกว่า100ล้านคะแนนนะครับสมาชิก Global Club รับคะแนนสะสมคูณ10เมื่อช้อปสินค้าปลีกทั้งร้านที่ร่วมรายการนะครับยกเว้นสินค้าวัสดุก่อสร้างตั้งแต่ 1,000 บาทต่อ1ใบเสร็จครับตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนนี้เท่านั้นนะฮะแวะมากันได้เลยที่ Global House ทุกสาขาใกล้บ้านคุณครับ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับ

0: Music.
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
3: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
2: ่
3: ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
6: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
5: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In Vaccineจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล

0: สำหรับคุณผู้ฟังที่มีร่างกายอ่อนเพลียนะครับย้ำนะฮะวันนี้เนี่ยคุณสามารถที่จะทำให้คุณเนี่ยสดชื่นได้นะครับแล้วก็มีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกๆวันฮะคุณผู้ฟังใครที่ทำงานหนักๆนะฮะพักผ่อนน้อยๆนะครับอย่าปล่อยทิ้งไว้ครับให้อะลีนามินเอ็กซ์พลัสเม็ดเล็กเคลือบกลมสีเหลืองทานง่ายสะดวกครับวันแค่วันละ1ครั้งหลังอาหารนะคุณผู้ฟังซึ่งเราจัดเต็มด้วยส่วนประกอบสำคัญอย่างมีเฟอร์ซันไทอะมีนครับซึ่งเป็นอนุพันธ์วิตามิน B1 ซึ่งสามารถช่วยดูดซึมได้เร็วแล้วก็ง่ายขึ้นด้วยพร้อมกับวิตามิน B6 B12 และวิตามิน E นะครับพร้อมกับแคลเซียมแพนโพทิเนตที่สามารถช่วยฟื้นฟูร่างกายได้อย่างตรงจุดกันด้วยมั่นใจคุณภาพและมาตรฐานการผลิตจากญี่ปุ่นครับสำหรับคุณผู้ฟังนะฮะที่ต้องการฟื้นฟูร่างกายจากอาการเจ็บป่วยหรือร่างกายอ่อนเพลียนะครับช่วยเสริมวิตามินให้กับสตรีมีครรภ์แล้วก็ให้นมบุตรรวมทั้งช่วยเรื่องของปลายประสาทอักเสบอาการชาปลายมือปลายเท้านะฮะให้คุณพร้อมไปต่อได้ในทุกๆวันครับหาซื้ออะลีนามิน X Plus ได้แล้วที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปใกล้บ้านคุณแล้วก็อย่าลืมอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากันด้วยครับ
1: สำหรับ

คิงชนะวินิลเวลาเอาเพลงอะไรไปร้องมันเพราะไปหมดเลยนะฮะถ้าคิดถึงเธอมากกว่านี้ครับจากคิงชนะวินะครับเอาละเวลาเดินทางในช่วงท้ายแล้วนะคุณผู้ฟังครับขอบคุณกับ BYD North Star เชียงใหม่นะครับในช่วงท้ายนี้ใครที่อยากจะได้รถไฟฟ้า 100% วันนี้แวะมาจัดน้องโลมาสักคันหนึ่งไว้นะฮะวันนี้ BYD Dolphins นะครับในราคา 599,900 บาทครับรุ่น Standard แรงสีขาว Search White ครับคล่องตัวทุกที่เท่ทุกสไตล์นะครับคันที่ใช่ในราคาที่ชอบมีรถพร้อมส่งมอบด้วยนะฮะคุณผู้ฟังไปพบกับดีลลับของเราได้เลยนะครับที่ BYD North Star ทุกสาขารับส่วนลดและสิทธิพิเศษของแถมมูลค่ารวมกว่าแสนบาทนะครับพร้อมกับ Lifetime Warranty Package ประกันภัยชั้น1แล้วก็ดอกเบี้ยพิเศษครับพร้อมสิทธิในการพร้อมสิทธิประโยชน์นะครับอื่นๆอีกมากมายที่เราจัดเต็มตลอดเดือนกันยายนนี้นะฮะแวะมากันได้นะครับผู้ฟังที่ BYD North Star นะฮะทุกสาขาทั้งสาขาราชดำเนินนะฮะมหิดลมีโชคสันทรายสาขาฝางและสาขาขวงสิงห์ครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่053-278-555ที่ BYD North Star เชียงใหม่ครับแต่เพลงสุดท้ายแล้วครับจานดูบดูโอ้ใจเอ๋ยครับทิ้งท้ายคุณด้วยเพลงนี้นะฮะพรุ่งนี้เจอกันครับเวลาเดิมเลย10 นาฬิกาถึงเที่ยงวันไปละสวัสดีครับ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นตู้เจือนที่พัดถล่มภูมิภาคคันโตของญี่ปุ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการญี่ปุ่นเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นตู้เจียนที่พัดถล่มภูมิภาคคันโตของญี่ปุ่นส่งผลให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมและดินโคลนถล่มในกรุงโตเกียวและพื้นที่ใกล้เคียงจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7รายและยังคงสูญหายอีก5รายนอกจากนี้ประชาชนมากกว่า 58,000 ครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้และสายการบินหลักของญี่ปุ่นต้องยกเลิกเที่ยวบินรวมกันกว่า270เที่ยวส่วนใหญ่เป็นเที่ยวบินที่ท่าอากาศยานนานาชาติฮาเนดะในกรุงโตเกียวส่งผลกระทบกับผู้โดยสารราว 40,000 คนขณะที่ล่าสุดสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นรายงานว่าพายุไต้ฝุ่นตู้เจียนซึ่งเป็นพายุไต้ฝุ่นลูกที่25ในปีนี้ลดระดับเป็นพายุหมุนนอกเขตร้อนและเคลื่อนตัวออกจากชายฝั่งทางตะวันออกของญี่ปุ่นไปยังมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนยังคงเฝ้าระวังสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053 202 009

รอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของ

0: ากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อ่ะ
1: ไปหาหมอเธออ
2: ไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
4: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
3: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
4: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
3: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
5: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
6: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
7: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
8: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
9: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่0635251719
10: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
11: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
10: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
11: ว้าว
10: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
12: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.

0: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
1: เตรียมใจให้ดีเพราะงานนี้ช็อคตั้งแต่ราคายันค่าผ่อนมือถือหลักพันผ่อนหลักร้อยเครื่องเก่าเอามาแลกลดเพิ่มสูงสุด 6,000 บาทที่สยามทีวีช็อคเซลล์ลดใหญ่เป็นใครก็ช็อคมือถือไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังยกขบวนแฟลชเซลล์ลดสูงสุด 70% พร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนราคานี้มีช็อคเครื่องซักผ้าฟ้าบน13กิโลราคาช็อค 5,990 บาทตู้เย็น 5.2 คิวเหลือ4,790 บาทดิจิทัลทีวี32นิ้วแค่ 3,188 บาทแอร์อินเวอร์เตอร์ 9,000 BTU เริ่มต้น 7,990 บาทไมโครเวฟ20ลิตรเพียง 1,690 บาทและปิดท้ายเครื่องทำน้ำอุ่น 1,500 บาทยังมีทอนพร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนและฉลอง46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทช็อคดิวช็อคราคาช็อคจนต้องช็อปสยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อควันนี้ถึง30กันยายน2569ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรกส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: เตรียมใจให้ดีเพราะงานนี้ช็อคตั้งแต่ราคายันค่าผ่อนมือถือหลักพันผ่อนหลักร้อยเครื่องเก่าเอามาแลกลดเพิ่มสูงสุด 6,000 บาทที่สยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อคมือถือไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังยกขบวนแฟลชเซลลดสูงสุด 70% พร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนราคานี้มีช็อคเครื่องซักผ้าฟ้าบน13กิโลราคาช็อค 5,990 บาทตู้เย็น 5.2 คิวเหลือ4,790 บาทดิจิทัลทีวี32นิ้วแค่ 3,188 บาทแอร์อินเวอร์เตอร์ 9,000 BTU เริ่มต้น 7,990 บาทไมโครเวฟ20ลิตรเพียง 1,690 บาทและปิดท้ายเครื่องทำน้ำอุ่น 1,500 บาทยังมีทอน

0: Young TV
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร0910725599

0: วัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Beautiful Sound ค่ะพบกันเที่ยงวันถึงบ่ายโมงเหมือนเช่นเคยนะคะเพลงเพราะฟังสบาย 70s ดีๆหลายๆเพลงแล้วก็วันเสาร์ก็จะเป็นเพลง Oldies นะคะวันนี้เราทักทายกันไปด้วยวงดนตรีที่ชื่ออเมริกาประกาศตัวตนเลยว่าเป็นคนอเมริกันนะคะกับเพลงที่ชื่อ Today Today ค่ะตามด้วยเพลงของ Badfinger นะคะกับเพลง Day After Day ก็เป็นวันคืนที่ผ่านไปค่อนข้างจะรวดเร็วตอนนี้เดือนที่9ของปีแล้วเพิ่งรู้สึกว่าได้สวัสดีปีใหม่นะคะกันไปไม่นานนี้เองแล้วก็มาตอนนี้ก็เดือนที่9ของปีแล้วค่ะเราก็มีเรื่องตื่นเต้นระหว่างวันให้ได้ชมมีเรื่องอื่นๆอีกมากมายยุคหลังๆนี้เราก็ชมพระจันทร์กันบ่อยขึ้นใกล้จะถึงวันไหว้พระจันทร์เราก็จะมีพระจันทร์มีดาวศุกร์นะคะที่ส่องแสงสว่างแล้วก็ปรากฏบนท้องฟ้าให้ได้ชี้ชวนให้ได้เก็บภาพไว้นะคะเอาไว้เป็นความสุขระหว่างวันที่ได้ชมภาพสวยๆงามๆแล้วก็ส่งให้กับเพื่อนๆได้ดูกันนะคะนั่นก็เป็นเรื่องราวของชีวิตของเราในยุคปัจจุบันนี้นะคะก็ช่วงนี้ที่สหรัฐอเมริกานิวยอร์กมีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นมากมายเมืองไทยของเราก็ตื่นเต้นเรื่องราวของน้องเนเน่ที่จะไปประกวดร้องเพลงอเมริกา God's Talent นะคะแล้วก็ทั่วโลกก็ตื่นเต้นคนอเมริกัน ก็ตื่นเต้นกันว่าจะเชียร์ใครจะได้เป็นแชมป์ก็ติดตามกันนะคะตอนนี้ผู้นำทั่วโลกทยอยเดินทางไปยังนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อเตรียมเข้าร่วมประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติอังกาครั้งที่81นะคะซึ่งจะจัดที่นิวยอร์กนั่นเองประชุมคราวนี้จะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวมีข่าวตามมาค่ะ
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
3: เตรียมจัดให้ดีเพราะงานนี้ช็อคตั้งแต่ราคายันค่าผ่อนมือถือหลักพันผ่อนหลักร้อยเครื่องเก่าเอามาแลกลดเพิ่มสูงสุด 6,000 บาทที่สยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อคมือถือไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังยกขบวนแฟลชเซลลดสูงสุด 70% พร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนราคานี้มีช็อคเครื่องซักผ้าฟ้าบน13กิโลราคาช็อค 5,990 บาทตู้เย็น 5.2 คิวเหลือ4,790 บาทดิจิทัลทีวี32นิ้วแค่3,188 บาทแอร์อินเวอร์เตอร์ 9,000 BTU เริ่มต้น 7,990 บาทไมโครเวฟ20ลิตรเพียง 1,690 บาทและปิดท้ายเครื่องทำน้ำอุ่น 1,500 บาทยังมีทอนพร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนและฉลอง46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทช็อคดิวช็อคราคาช็อคจนต้องช็อปสยามทีวีช็อคเซลล์ลดใหญ่เป็นใครก็ช็อควันนี้ถึง30กันยายน2569ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: เตรียมจัดให้ดี พราะงานนี้ช็อคตั้งแต่ราคายันค่าผ่อนมือถือหลักพันผ่อนหลักร้อยเครื่องเก่าเอามาแลกลดเพิ่มสูงสุด 6,000 บาทที่สยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อคมือถือไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังยกขบวนแฟลชเซลลดสูงสุด 70% พร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนราคานี้มีช็อคเครื่องซักผ้าฝาบน13กิโลราคาช็อค 5,990 บาทตู้เย็น 5.2 คิวเหลือ 4,790 บาทดิจิทัลทีวี32นิ้วแค่ 3,188 บาทแอร์อินเวอร์เตอร์ 9,000 BTU เริ่มต้น 7,990 บาทไมโครเวฟ20ลิตรเพียง 1,690 บาทและปิดท้ายเครื่องทำน้ำอุ่น 1,500 บาทยังมีทอนพร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนและฉลอง46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทช็อคดิวช็อคราคาช็อคจนต้องช็อปสยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อควันนี้ถึง30กันยายน2569ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรกส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
5: สยามทีวี
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHzต่อรายการ Beautiful Sound โทร091 072 5599

0: องกู๊ดเมมโมรี่เพลงดีๆกับความทรงจำดี
1: ๆร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
2: กู๊ดซองกู๊ดเมมโมรี่วันนี้เลือกเพลงคลาสสิกเพลงหนึ่งนะคะที่เรียกว่าคลาสสิกก็คือเพลงนี้เขียนและร้องกันมาตั้งแต่ปี1926แล้วนะคะทั้งเป็นละครเพลงแล้วก็มาเป็นภาพยนตร์มีคนเอาไปร้องรวมทั้งหมด 1,800 เวอร์ชันคิดดูก็แล้วกันเพลงดังขนาดไหนในยุคนั้นถ้าเอ่ยชื่อถึง2พี่น้องที่ร่วมกันเขียนเพลงนะคะทั้งคำร้องและทั้งน้องก็คือจอร์จเกอร์ชวินและไอราเกอร์ชวินซึ่งร่วมกันเขียนเพลงนี้ด้วยตอนนั้นเขียนเป็นละครเพลงแล้วก็ต่อมาถึงจะได้เป็นภาพยนตร์นะคะเพลงนั้นและภาพยนตร์เรื่องนั้นก็มี Someone to Watch Over Me นั่นเองเพลงแจ๊สคลาสสิกเพลงที่โด่งดังมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะเป็นเพลงรักที่ไม่มีคำว่ารักอยู่ในนั้นเลยแต่ในความหมายทุกบรรทัดก็หมายถึงความรักนั่นเองนะคะวันนี้เลือกซิงให้คุณได้ฟังในยุคนี้เขาว่ากันว่าซิงก็ทำได้ดีแต่ว่าเวอร์ชันที่ดีที่สุดที่ผู้คนยกย่องกันนั่นก็คือเวอร์ชันที่เอลล่าฟิสจิรัลด์ร้องไว้ในปี1950ค่ะนะคะฟัง Someone to Watch Over Me ซิงเป็นผู้ร้องเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆวันนี้ค่ะ

0: ของ Good Memory เพลงดีๆกับความทรงจำดี
1: ๆร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
2: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
3: ผู้ฟังคะเดือนกันยายนนี้ใครกำลังจะเปลี่ยนมือถือไอทีหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าเตรียมช็อปกันต่อกับสยามทีวีช็อคเซล2026รถใหญ่เป็นใครก็ช็อคค่ะรวมสินค้าแบรนด์ดังแฟชั่นเซลและลดสูงสุดถึง 70% สายมือถือก็ช็อปง่ายนะคะมือถือราคาหลักพันผ่อนเริ่มต้นเพียงหลักร้อยพร้อมผ่อนสบาย 0% ทดนานสูงสุด48เดือนค่ะมือถือเก่าแลกมือถือใหม่ทุกรุ่นทุกสภาพนำเก่ามาแลกใหม่ได้เลยรับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 6,000 บาทค่ะพร้อมกับสินค้าราคาช็อคอีกเพียบเลยทั้งทีวีตู้เย็นเครื่องซักผ้าแอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กร่วมฉลอง46ปีสยามทีวีช็อปแล้วมีสิทธิ์ลุ้นอบ iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ารวมกว่า 460,000 บาทสยามทีวีช็อคเซลวันนี้ถึง30กันยายน2569ค่ะที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com บริษัทโตโยต้าเชียงใหม่พร้อมเสมอที่จะบริการคุณทุกๆวันและทุกโชว์รูมของเรานอกจากสำนักงานใหญ่ถนนมหิดลแล้วสาขาของเรามีที่ลำพูน3แยกเมืองง่าที่อำเภอฝางที่จอมทองที่สันป่าตองและ4แยกซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่สำนักงานใหญ่ถนนมหิดลค่ะชมโตโยต้ารุ่นใหม่ๆและทดลองขับโตโยต้ารุ่นและแบบที่คุณชอบจนกว่าคุณจะพอใจพร้อมการตัดสินใจเลือกเป็นเจ้าของด้วยราคาสุดพิเศษและผ่อนสบายๆดอกเบี้ย 0% ผ่อนได้นานอย่างที่คุณต้องการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของเราได้เลยโตโยต้าทุกสาขาพร้อมบริการคุณทุกๆวันค่ะโทรสอบถามเพิ่มเติมที่053-202-009และแวะไปชมที่สำนักงานใหญ่ถนนมหิดลเชียงใหม่ค่ะ
4: เตรียมใจให้ดีเพราะงานนี้ช็อคตั้งแต่ราคายันค่าผ่อนมือถือหลักพันผ่อนหลักร้อยเครื่องเก่าเอามาแลกลดเพิ่มสูงสุด 6,000 บาทที่สยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อคมือถือไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังยกขบวนแฟลชเซลลดสูงสุด 70% พร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนราคานี้มีช็อคเครื่องซักผ้าฝาบน13กิโลราคาช็อค 5,990 บาทตู้เย็น 5.2 คิวเหลือ 4,790 บาทดิจิทัลทีวี32นิ้วแค่ 3,188 บาทแอร์อินเวอร์เตอร์ 9,000 บีทียูเริ่มต้น 7,990 บาทไมโครเวฟ20ลิตรเพียง 1,690 บาทและปิดท้ายเครื่องทำน้ำอุ่น 1,500 บาทยังมีทอนพร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนและฉลอง46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทช็อคดิวช็อคราคาช็อคจนต้องช็อปสยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อควันนี้ถึง30กันยายน2569ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรกส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
5: สยามทีวี
6: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ให้ดีเพราะงานนี้ช็อคตั้งแต่ราคายันค่าผ่อนมือถือหลักพันผ่อนหลักร้อยเครื่องเก่าเอามาแลกลดเพิ่มสูงสุด 6,000 บาทที่สยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อคมือถือไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังยกขบวนแฟลชเซลลดสูงสุด 70% พร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนราคานี้มีช็อคเครื่องซักผ้าฟ้าบน13กิโลราคาช็อค 5,990 บาทตู้เย็น 5.2 คิวเหลือ4,790 บาทดิจิทัลทีวี32นิ้วแค่3,188 บาทแอร์อินเวอร์เตอร์ 9,000 BTU เริ่มต้น 7,990 บาทไมโครเวฟ20ลิตรเพียง 1,690 บาทและปิดท้ายเครื่องทำน้ำอุ่น 1,500 บาทยังมีทอนพร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนและฉลอง46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทช็อคดิวช็อคราคาช็อคจนต้องช็อปสยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อควันนี้ถึง30กันยายน2569ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
5: สยามทีวี
2: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHzติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091-072-5599
3: จากหนังสือคนนิสัยดีของนายแพทย์วิทยานาควัชระวันนี้เลือกหัวข้อให้ความเมตตามนุษย์โดยการเป็นผู้ให้ให้มากขึ้นการเป็นผู้ให้นั้นยากกว่าการเป็นผู้รับแต่การเป็นผู้ให้นั้นสง่างามยิ่งนักต้องฝึกการบริจาคบ่อยๆทีละน้อยก็ได้เราอาจจะบริจาคสิ่งของที่ใช้แล้วหรือทรัพย์สินที่พอมีอยู่บ้างให้กับคนที่ด้อยกว่าทุกครั้งที่มีโอกาสและจงชักชวนให้คนใกล้ชิดคนในครอบครัวมีส่วนร่วมด้วยโดยเขายังไม่ต้องบริจาคก็ได้แต่ว่าชวนเขาไปเห็นเหตุการณ์เหล่านั้นเขาจะเรียนแบบอย่างที่ดีจากคุณและนิยมจิตใจของคุณมากขึ้นการแสดงความรักความเมตตาและเป็นผู้ให้คนอื่นบ่อยๆนี้นอกจากจะทำให้คนอื่นนิยมคุณแล้วยังทำให้จิตใจของคุณพองโตด้วยความรู้สึกเป็นสุขเมื่อได้พบเห็นปฏิกิริยาจากคนที่คุณแสดงความเมตตากับเขาด้วยลองทำอะไรให้คนอื่นๆมากขึ้นสักหน่อยนะคะนอกจากจะเป็นการบริจาคแล้วลองเขียนจดหมายหรือโทรศัพท์ไปแสดงความขอบคุณให้กำลังใจโครงการดีๆที่เขาทำเพื่อมนุษย์คนอื่นดูบ้างก็ได้เพื่อให้เขามีกำลังใจมากขึ้นและคุณจะรู้สึกชอบตัวเองได้มากขึ้นด้วยค่ะ

Triple Track 3 in 1 วันนี้ Neil Sedaka มาเป็นเพลงแรกเลยนะคะ Laughter in the Rain เพลงที่2เป็นเพลงของ George Harrison และ Paul Simon นะคะมาแจมกันกับเพลง Here Comes the Sun นะคะเพลงที่3เป็นเพลงของRiver and Chipley นั่นเองไม่ได้ฟังนานแล้วนะคะ One Choke Cover The Line นั่นเองเพลงค่อนข้างเก่าในยุค 70s ต้นๆนะคะในยุคที่ยาเสพติดมาเป็นอันดับหนึ่งครองคู่กับมีเพลงพ็อปดีๆในยุค 70s นั่นเองค่ะฟัง3เพลงพร้อมในหนึ่งเดียววันนี้ค่ะ

0: triple track, three in one. สามเพลงเพราะในหนึ่งเดียว
1: Ladies and gentlemen, my friend George Harrison.
2: So this is a show, yeah.

บิวตี้ฟูลชาวันนี้มาถึงช่วงส่งท้ายแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านสำหรับการได้เบรกมื้อเที่ยงด้วยกันกับเพลงเพราะฟังสบายของรายการเราค่ะโค้ดดีๆปิดท้ายรายการวันนี้คนที่มองโลกในแง่ดีคือผู้ที่ค้นพบโอกาสในความยากลำบากทั้งสิ้นส่วนคนที่มองโลกในแง่ร้ายคือผู้ที่ค้นพบความยากลำบากในทุกโอกาสบิวตี้ฟูลสาวขอให้คุณมีความสุขกับการทำงานตลอดบ่ายวันนี้นะคะและพรุ่งนี้กลับมาฟังเพลงด้วยกันค่ะเที่ยงวันบิวตี้ฟูลสาวกันทิตาประสิทธานุรักษ์สวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะสาธารณสุขเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากทั่วประเทศพร้อมเปิดแผนประคองกิจการและมาตรการดูแลกลุ่มเปราะบางรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในแพทย์สฤทธิ์เดชเจริญชัยผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉินสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามสถานการณ์และประกาศเตือนภัยจากกลุ่มอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดพร้อมประเมินความเสี่ยงสถานพยาบาลในพื้นที่77จังหวัดทั่วประเทศจากการประเมินเบื้องต้นพบพื้นที่เสี่ยงสูงประมาณ20จังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดทางผ่านน้ำและพื้นที่รับน้ำเช่นพระนครศรีอยุธยานครสวรรค์นนทบุรีปทุมธานีตราดและจันทบุรีซึ่งกระทบต่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพสต.หลักร้อยแห่งและโรงพยาบาลขนาดใหญ่หลัก10แห่งอย่างไรก็ตามได้กำชับให้สถานพยาบาลทุกแห่งทบทวนแผนประคองกิจการเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมเข้าอาคารพร้อมสำรองระบบไฟฟ้าน้ำดื่มยาและเวชภัณฑ์ให้เพียงพออย่างน้อย72ชั่วโมงรวมทั้งประสานสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือสพช.เตรียมความพร้อมด้านยานพาหนะเรือและการขนส่งทางอากาศไว้รองรับแล้วสำหรับกลุ่มเปราะบางเส้นหญิงใกล้คลอดและผู้ป่วยที่ต้องฟอกไตได้มีการจัดทำฐานข้อมูลครอบคลุมทุกพื้นที่หากประเมินว่าสถานการณ์ไม่ปลอดภัยจะมีแผนเร่งเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกไปพักฟื้นในสถานพยาบาลสำรองที่ปลอดภัยทันทีผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉินยังได้เน้นย้ำถึงข้อปฏิบัติสำหรับประชาชนในพื้นที่ประสบภัยให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำเชี่ยวเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจมน้ำและสัตว์มีพิษกัดตอดระมัดระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่วและหากเกิดเหตุผู้ถูกไฟฟ้าช็อตหมดสติผู้เข้าช่วยเหลือต้องตั้งสติและมั่นใจว่าพื้นที่นั้นไม่มีไฟรั่วก่อนดึงตัวผู้ป่วยออกมาปฐมพยาบาลเพื่อป้องกันอันตรายซ้ำซ้อนทั้งนี้หากมีสัญญาณเตือนภัยให้อพยพขอให้ประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ทันทีโดยตระหนักแต่ไม่ตระหนกและให้คำนึงถึงความปลอดภัยของชีวิตเป็นสำคัญที่สุดจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: For news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus.
4: Alinamin X Plus.
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
4: Alinamin X Plus.
3: จากประเทศญี่ปุ่น
4: Alinamin X Plus.
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
4: Alinamin X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: ร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ 8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
2: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
3: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
6: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
7: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
6: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
7: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
8: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
9: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
8: ่
9: ะ
8: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ 1 คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
10: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
11: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
12: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
13: You're listening

แล้วมาแล้วรายงานตัวค่ะคุณผู้ฟังช่วงบ่ายกลับมาเจอกันตามสัญญาสัญญิงสัญญาตามเวลาปกติของเรานะคะกับวันพุธกลางสัปดาห์ค่ะ23กันยายน2569แดดที่ค่อนข้างแรงทีเดียวและเพลงสากลในชั่วโมงแรกเหมือนเดิมนะคะเพิ่มเติมความสุขกับการทำงานช่วงครึ่งหลังของวันกันค่ะไปนะแป๊บเดียวผ่านไปครึ่งแรกของวันกันละด้วยเริ่มต้นกับงานของเจสซี่เจเพลงนี้ featuring กับ B.O.B กับไพร

Impact นะคะรวมไปถึงงานของ Jess Glenn ด้วยกับ Take Me Home ยังไม่ถึงบ้านยังไม่ถึงเวลากลับบ้านเป็นเวลาของการทำงานเพราะฉะนั้นก็ลุยงานกันต่อกับเวลาช่วงบ่ายๆของเราและมีเพลงพร้อมมาฝากกันด้วย3ชั่วโมงกับเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์เหมือนเดิมนะคะช้าๆเบาๆLady Gagaและ Bruno Mars เพลงนี้บ้าง Die With A Smile ค่ะ

พลงช้าของลิซ่าเพลงนี้ค่ะกันนะฟังเงินจากลิซ่ากับดรีมเพลงนี้นะคะก่อนนั้นมี Adele ด้วยกับ Easy On Me และ Lady Gaga Bruno Mars กับ Die With A Smile ฟังเพลงเบาๆกันในชั่วโมงยามบ่ายพร้อมกับอากาศร้อนๆแดดแรงๆแบบนี้ในขณะที่อากาศบ้านเราเนี่ยร้อนมากๆแต่ว่าอีกโซนหนึ่งก็ได้ข่าวว่าฝนตกหนักมากๆโดยเฉพาะในโซนของชลบุรีแล้วก็หลายๆจังหวัดเลยทีเดียวค่ะที่มีการแจ้งเตือนเรื่องของฝนตกหนักก็คืออาจจะไม่ถึงเป็นมหาทุกขภัยใดๆแต่ว่าฝนจะตกเยอะแล้วก็ตกหนักในหลายโซนหลายพื้นที่แต่ว่าในโซนของภาคเหนือเรานี่โล่งมากๆไม่รู้ว่าจะฝนมาหรือเปล่าแต่ว่าเท่าที่ดูพยากรณ์อากาศเราอาจจะมีฝนกันประมาณปลายสัปดาห์เลยค่ะวันศุกร์นู่นเลย25กันยายนรอลุ้นกันต่อไปช่วงนี้ก็ซักผ้าตากผ้าให้แห้งให้แบบฉ่ำใจกันไปเลยนะคะอยู่ด้วยกันค่ะมาพร้อมกับ Toyota เชียงใหม่เหมือนเดิมนะคะมาพร้อมกับข้อเสนอพิเศษที่ให้คุณได้เป็นเจ้าของรถ Toyota คู่ใจการเดินทางแล้วก็พร้อมลุยกับคุณทุกเส้นทางเลยทีเดียวค่ะ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณดีลพิเศษแห่งความคุ้มค่าเมื่อเพื่อลูกค้าของ Toyota Fortuner คันนี้คันใหญ่นั่งสบายออกทริปไหนก็สนุกได้เสมอๆค่ะผ่อนเริ่มต้นที่ 9,884 บาทหรือว่าดอกเบี้ยพิเศษที่ 0.89%พร้อมประกันภัยชั้น1 Toyota Care PHYD กันด้วยหรือว่ามองคันนี้กันอยู่ค่ะคุณฟังเล็กๆน่ารักและน่าใช้ก็ต้องยกให้ Yaris Atype HEV คันเก่งคันนี้เลยค่ะสนใจแวะไปเทสต์ไดรฟ์และเลือกกันได้หรือว่ามองหารถไฟฟ้าก็สามารถเลือกได้เรามี New BC4X นะคะรับความคุ้ม2ต่อทั้งดอกเบี้ย 0% นั้นสูงสุด84เดือนผ่อนเริ่มต้น 13,652 บาทต่อเดือนหรือว่าจะเลือกความคุ้มค่ากับการดาวเริ่มต้นที่0บาทต่อที่2ค่ะรับฟรี Toyota EV Voucher นะคะแล้วก็มีประกันภัยเช่น1 Toyota Care PHYD ขยายระยะรับประกันสูงสุด5ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรชอบแบบไหนเลือกได้จัดได้เต็มที่กับ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาได้เลยนะคะสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมค่ะสาขาสยามเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฟางและเมืองง่าลำพูนส่วนคอลเซ็นเตอร์ราว053-202-009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมอนะคะอารีนาเกรนเดเพลงนี้บ้างกับ Hey That I Made You Love Me ค่ะ

ต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053 202 009

0: เลือกง่ายจบครบในที่เดียวโกลบอลเฮาส์ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92
3: Refresh Refill the Music

งั้นจากเคทบอรี่เพลงนี้ค่ะคุณผู้ฟังกับท็อกซิกนะคะและก่อนนั้นมีอีกหนึ่งเพลงของเจเทเลอร์ไลฟ์ไอดูนั่นเองค่ะบ่ายโมงกับ42นาทีกับเวลาช่วงบ่ายของเราชั่วโมงนี้มาพร้อมกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอกันด้วยค่ะยังคงดูแลสุขภาพเสมอๆเจ็บป่วยไม่สบายให้ใกล้หมอดูแลคุณได้นะคะโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นเพื่อการดูแลที่ดียิ่งกว่าค่ะแต่เรายังอยู่ใกล้คุณเหมือนเดิมกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอวันนี้23กันยายนเป็นวันภาษามือสากลนะคะภาษามือไม่ใช่เพียงแค่ภาษาคนหูหนวกแต่คือเครื่องมือสำคัญในการช่วยทำให้ผู้คนสามารถสื่อสารเรียนรู้และเข้าใจข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกันค่ะซึ่งการสื่อสารที่ดีไม่ได้ควรแค่มีการไม่ควรมีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังนะคะการเรียนรู้และทำความเข้าใจกับภาษามือยังเป็นหนึ่งก้าวสำคัญในการสร้างสังคมที่ทุกคนสามารถสื่อสารและมีส่วนร่วมได้อย่างเท่าเทียมเพราะการสื่อสารที่เข้าใจคือจุดเริ่มต้นของการเข้าถึงและการดูแลที่ดีค่ะวันนี้วันที่13กันยายนวันภาษามือสากลซึ่งจริงๆจะว่าไปไม่เฉพาะแต่เรื่องของการสื่อสารของคนหูหนวกเท่านั้นเรายังใช้ภาษามือหลายๆอย่างอย่างกรณีที่เราไปต่างบ้านต่างเมืองคุยกันไม่รู้เรื่องหรือว่ามีนักท่องเที่ยวหรือว่ามีคนจากที่อื่นมาคุยกับเราไม่รู้เรื่องนะคะไม่รู้ภาษาอะไรแล้วก็ภาษามือก็สปีกกันได้เหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังนี่คือการใช้ภาษามือใช้มือของเรานี่แหละในการสื่อสารและก็บอกเล่าเรื่องราวต่างๆนานาได้นี่คือข้อมูลดีๆนะคะที่หน้าแฟนเพจของโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอนั่นเองค่ะย้ำเตือนเลยใกล้จะสิ้นปีแล้วใครที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ประกันสังคมในการทำฟันคุณหมอฟันรอคุณอยู่นะคะมาเช็คอัพแล้วก็มาดูแลเรื่องของสุขภาพในช่องปากและฟันได้กับสิทธิประกันสังคมเพราะว่าพอถึงสิ้นปีปั๊บสิทธิ์นี้900บาทจะโดนตัดทันทีเลยค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะนัดหมายในการรับบริการและก็ดูแลสุขภาพในช่องปากและฟันได้ที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอนั่นเองนะคะ0532009003ค่ะ0532009003เบอร์ตรงที่แผนกทันตกรรมของเชียงใหม่ใกล้หมอได้เลยและไม่ว่าคุณจะใช้สิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลไหนก็สามารถใช้สิทธิ์นี้ได้ที่เชียงใหม่ใกล้หมอเช่นเดียวกันนะคะดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอได้เลยค่ะมาถึงงานของ The Black Eyed Peas เพลงนี้บ้างก็ Don't Worry ค่ะ

ันจะเครนค่ะคุณผู้ฟังให้โซเชสตาและก่อนนั้นมีเดอะสคริปต์ด้วยกับซูเปอร์ฮีโร่และ Black Eyed Peas กับ Don't You Worry นะคะแป๊บเดียวตอนนี้ใกล้จะบ่าย2แล้วด้วยคุณผู้ฟังแดดก็แรงเหลือเกินแต่ว่าเข้าไปดูใน TikTok เมื่อกี้หลายที่หลายโซนทีเดียวค่ะที่เจอฝนตกกันค่อนข้างหนักเลยทีเดียวคุณผู้ฟังแต่ว่าไม่มาแถวโซนเราแน่นอนช่วงนี้เราจะค่อนข้างที่จะปลอดภัยจากเรื่องราวของฝนบางคนก็อยากจะได้ฝนบางคนก็บอกว่าเอาไว้ก่อนพักก่อนก็ได้เสื้อผ้าจะได้แห้งสักทีหลังจากที่ไม่ได้เจอฝนไม่ได้เจอแบบแดดแรงๆจริงๆแล้วเมื่อวานกับวันนี้แดดแรงมากๆเลยทีเดียวค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นอากาศที่หลายคนชอบเพราะว่ามันค่อนข้างสบายเที่ยวก็สบายด้วยนะคะเอาละค่ะส่งท้ายกันก่อนกับคุณด้วยการติดตามเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อค่ะกลายเป็นอีกหนึ่งไวรัลที่หลายๆคนติดตามแล้วก็แน่นอนวันนี้ก็ส่งแรงใจช่วยน้องเนเน่กันด้วยค่ะส่วนคนที่ถามว่าเขาจะมีการประกาศผลเลยไหมยังนะคะคุณฟังซึ่งในส่วนของการประกาศผลอเมริกันก็ทะเลเนี่ยจะมีวันพรุ่งนี้นะคะจะประกาศแชมป์วันที่14กันยายนคือพรุ่งนี้ได้ลุ้นกันอีกรอบหนึ่งเวลา8นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยเพราะฉะนั้นรอลุ้นผลไปด้วยกันแล้ววันนี้เธอโชว์เพลงนี้ได้สนุกมากๆเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังงานของ The White Script นั่นเองนี่คือ Seven Nation Army นะคะเจอกันบ่าย2ชั่วโมงหน้าค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับลดกรอบวงเงินไทยช่วยไทยพลัสนางสาวลลิดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับลดกรอบวงเงินที่เคยได้รับอนุมัติสำหรับดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสและอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมประกอบด้วย2มาตรการได้แก่ 1. โครงการเพิ่มวงเงินสวัสดิการให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มเติมและ 2. โครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมโดยมีกรอบวงเงินรวมไม่เกิน 42,690.6503 ล้านบาทสำหรับโครงการเพิ่มวงเงินเพิ่มเติมจะเพิ่มวงเงินค่าซื้อสินค้าจากร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและร้านอื่นๆที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดให้แก่ผู้ผ่านคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่ผ่านคุณสมบัติก่อนวันที่1ตุลาคม2569อีก700บาทต่อคนต่อเดือนจากเดิม300บาทต่อคนต่อเดือนรวมเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนในเดือนตุลาคม2569เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยซึ่งเป็นกลุ่มเกราะบางและได้รับผลกระทบจากความผันผวนของราคาพลังงานส่วนโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมมีระยะเวลา2เดือนตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569สำหรับการใช้สิทธิภาครัฐสนับสนุนเงินร่วมจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดในอัตรา 60% แต่ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการโดยประชาชนสามารถใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569เวลา 6:00 น.ถึง 23:00 น.หรือซื้ออาหารและเครื่องดื่มผ่านผู้บริการระบบขนส่งอาหาร Food Delivery Platform ที่เข้าร่วมโครงการในเวลา 6:00 น.ถึง 21:00 น.สำหรับการยืนยันสิทธิประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถกดยืนยันสิทธิเข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่วันที่1ถึง15ตุลาคม2569ขณะที่ผู้ประกอบการที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการสามารถกดยืนยันผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.

0: ื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแอคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
0: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
2: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่0532 78555
2: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
4: ไปหาหมอไหมคะ
5: ไม่อ่ะ
4: ไปหาหมอเธออ
5: ืมไม่อ่ะ
4: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
6: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
7: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
8: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
9: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
10: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ่ะ
9: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
10: ว้าว
9: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
11: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio. You're listening.

ใจได้เลยไม่มีใครรักเธอได้มากกว่าฉันได้มากเท่าฉันแล้วนะคะเจสเซนเตอร์ค่ะบทชีวิตของคนคนหนึ่งจะมีจากเพลงประกอบรักแห่งสีลมค่ะสลับคิสก่อนหน้านั้นกับผู้ครองหัวใจแต่เธอผู้ครองหัวใจที่ครองทั้งความรักแล้วก็ความรู้สึกดีๆเหมือนเป็นเพลงที่อวยพรให้สมหวังกับความรักประมาณนั้นเลยนะเข้าสู่ชั่วโมงที่2ค่ะคุณฟังเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์กับเวลาช่วงบ่ายๆของวันพุธกลางสัปดาห์แป๊บเดียวก็กลางสัปดาห์เลยเวลาแค่สัปดาห์เดียวจะหมดเดือนกันยายนแล้วด้วยคุณผู้ฟังวันนี้มีเพลงใหม่ของTilly Birdมาฝากกันชื่อเพลงว่าแค่หายไปค่ะ

ินดีที่ได้เจอกันยินดีที่ได้เจอกับความรู้สึกดีๆนะคะเนื่องจากโปเตโต้เพลงนี้รวมความหมายทุกความยินดีไว้ในเพลงนี้หมดเลยค่ะก่อนนั้นมีงานจากศิลปินฟรีแฮนด์นะคะขาดความอบอุ่นงานเก่าของเสือใหญ่และชิลลี่เบิร์ดซิงเกิลล่าสุดกับแค่หายไปก็จะมีทั้งเพลงใหม่ๆมีทั้งเพลงเก่าๆถ้าเกิดเป็นเพลงเก่าก็จะเป็นเพลงเก่าที่นำมาร้องใหม่มาคัฟเวอร์ใหม่ได้เพราะเลยทีเดียวนะคะบ่ายสองกับอีกประมาณ30นาทีแล้วค่ะแป๊บเดียวก็ผ่านไปครึ่งชั่วโมงและของชั่วโมงที่2นะคะและชั่วโมงนี้ค่ะอยู่ที่กันกับ BYD North Star เชียงใหม่ด้วยให้คุณได้เติมสีสันกับความสุขในการเดินทางและทางเลือกของการใช้รถด้วยคุณผู้ฟังยุคนี้สมัยนี้บางทีรถน้ำมันก็สามารถทำให้เราไปไหนได้สะดวกสบายแต่ว่ารถไฟฟ้าประหยัดยิ่งกว่านะคะใครที่กำลังอยากจะมีรถไฟฟ้าคันแรกจัดน้องโลมาน้อยสักคันไหมคะ BYD Dolphin ค่ะราคาเริ่มต้นที่ 599,900 บาทรุ่น Standard Range สีขาวนะคะชุกระไว้สวยมากๆเลยทีเดียวค่ะคล่องตัวทุกที่และเท่ทุกสไตล์คันที่ใช่ในราคาที่ชอบมีรถพร้อมส่งมอบกันด้วยค่ะดีลลับรอคุณอยู่ที่ BYD North Star ทุกสาขารับส่วนลดและสิทธิพิเศษของแถมมากมายมูลค่ากว่า 100,000 บาทกันด้วยประกันชั้น1ก็จัดให้ดอกเบี้ยก็พิเศษพร้อมสิทธิประโยชน์อื่นๆอีกมากมายจัดเต็มตลอดทั้งเดือนกันยายนนี้ BYD Dolphin สีชุกระไว้ในรุ่น Standard Range อยู่ที่ 599,900 บาทดาวเริ่มต้น 22,900 บาทหรือว่าเลือกผ่อนต่ำสุดที่ 5,376 บาทได้สัมผัสและทดลองขับขี่คันจริงกันได้ที่ BYD North Star ทั้ง5สาขาได้เลยนะคะสาขาราชดำเนินประตูท่าแพสาขามหิดลแยกสนามบินสาขามีโชคสันทรายสาขาฟางชตนาสันทรายและสาขาขวงสิงห์แยกขวงสิงห์ค่ะ0532785555 0532785555และดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของ BYD North Star เชียงใหม่ได้เลยนะคะไปมีเพลงนี้บ้างกับใจดวงน้อยค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ไปหาหมอไหมคะ
3: ไม่อะ
2: ไปหาหมอเธ
3: อไม่อ่ะ
2: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังรถสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสี

0: ุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Fresh it up ชิงใหม่ Radio 92
2: Refresh Refill the music

ะติตี้นิชาพัฒน์ค่ะชื่อเพลงว่ากอดไว้กอดความรักกอดตัวเองกอดความสุขไว้เจ้าอีก่อนในนั้นกับลืมไปหรือเปล่างานเก่าของซาร่านุสุดาผุ่งประเสริฐนะคะบ่าย2กับ46นาทีค่ะคุณผู้ฟังเข้าไปดูใน TikTok ตอนนี้กลายเป็นอะไรที่ฮิตกันมากๆกับการเลี้ยงไก่คุณผู้ฟังเขาเป็น AI นะเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่ไม่พอมีลูกเจี๊ยบมีอะไรเยอะแยะมากมายทีเดียวแล้วก็กลายเป็นอะไรที่แบบคลายเครียดไงเอกสารเต็มโต๊ะแต่เลี้ยงไก่อะไรประมาณนี้ซึ่งตอนนี้จะบอกว่ามีอะไรเยอะแยะมากมายในโลกโซเชียลแล้วก็โลกออนไลน์อย่างล่าสุดปากคลองตลาดคัมแบ็กอีกแล้วค่ะหลังจากที่ช่วงก่อนหน้านี้ฮิตในการหอบดอกบัวใช่ไหมคะไปถ่ายร่องถ่ายรูปสวยๆตอนนี้มาพร้อมกับล่าสุดเลยค่ะคุณฟางมาเป็นพวงมาลัยสวยๆก็คือสาวๆในจะเอาพวงมาลัยมาผูกที่ผมแทนซึ่งทำมาแล้วดูสวยดูหวานมากๆเลยทีเดียวค่ะกลายเป็นเรื่องที่หลายๆคนแบบฮิตกันเลยเกินและส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนไทยด้วยนะแต่ล่าสุดคือพอสอจีนเขาก็มาค่ะมาพร้อมกับความสวยต้องบอกว่าเป็นอะไรที่มีแต่บ้านเราเท่านั้นที่ดูดีแล้วก็สวยแบบนี้นั่นเองค่ะก็ทำถึงมากๆเลยนะดูแล้วสวยเพราะว่าฝีไม้ลายมือในการทำพวงมาลัยบ้านเราเนี่ยมันดีจริงๆแล้วก็สวยมากๆเลยทีเดียวเชียงใหม่เราถนนคนเดินก็มีลักษณะของการกล้าวผมแล้วก็ใส่แล้วก็มีปักปิ่นสวยๆอะไรอย่างเงี้ยก็ดีเหมือนกันคุณผู้ฟังก็มีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างมากๆเลยทีเดียวในโลกออนไลน์ที่ยังน่าดูแล้วก็ยังมีอะไรที่เป็นความเป็นไทยที่น่ารักแล้วก็น่าส่งเสริมมากๆเลยทีเดียวบอกแล้วว่าคนไทยเราทำถึงแล้วก็ทำดีหลายสิ่งหลายอย่างมากๆเลยนะคะโบกี้ไลออนและนนทนนท์เพลงนี้บ้างกับที่คันหนังสือค่ะ

ทีไรก็สดชื่นดูทีไรก็สบายตานะคะงั้นจากฟิลล์ฟิลล์และโฟอีเพลงนี้กับรูมค่ะดอกไม้บอกกี้และออนและนนทนนกับที่คันหนังสือด้วยแป๊บเดียวจะบ่ายสามแล้วค่ะคุณผู้ฟังส่งท้ายกันก่อนเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อในชั่วโมงหน้าเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะ something sweet ค่ะซิงเกิลใหม่ล่าสุดชื่อเพลงว่าจากคนเคยข้างเคียงเจอกันบ่ายสามนะคะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะ23กันยายนวันสารทะวิสุวัตกลางวันกลางคืนยาวเท่ากันวันนี้23กันยายน2569จะเกิดปรากฏการณ์สารทะวิสุวัตAutumnal Equinox ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์เคลื่อนมาอยู่ในตำแหน่งตั้งฉากกับเส้นศูนย์สูตรของโลกส่งผลให้ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนในหลายพื้นที่ทั่วโลกมีความยาวใกล้เคียงกันประมาณ12ชั่วโมงปรากฏการณ์ดังกล่าวถือเป็นจุดเปลี่ยนเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงของพื้นที่ในซีกโลกเหนืออาทิยุโรปอเมริกาเหนือแอฟริกาตอนเหนือและบางพื้นที่ของเอเชียขณะที่ประเทศในซีกโลกใต้เช่นออสเตรเลียนิวซีแลนด์แอฟริกาตอนใต้รวมถึงบางส่วนของทวีปอเมริกาใต้และหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกใต้จะเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิสำหรับประเทศไทยแม้จะเกิดปรากฏการณ์สารทวิสุวัตแต่ยังคงอยู่ในช่วงฤดูฝนเนื่องจากการกำหนดฤดูกาลของประเทศไทยพิจารณาจากลักษณะลมฟ้าอากาศเป็นหลักโดยในกรุงเทพมหานครวันที่23กันยายนดวงอาทิตย์จะขึ้นจากขอบฟ้าประมาณ 6:07 นและตกประมาณ 18:13 นทั้งนี้เวลาพระอาทิตย์ขึ้นและตกที่ปรากฏในปฏิทินอาจทำให้เข้าใจว่าช่วงเวลากลางวันยาวนานกว่า12ชั่วโมงแม้จะเป็นช่วงวิสุวัตก็ตามเนื่องจากการคำนวณเวลาอาทิตย์ขึ้นตกใช้อ้างอิงจากขอบบนของดวงอาทิตย์ที่สัมผัสกับเส้นขอบฟ้าไม่ใช่จุดกึ่งกลางของดวงอาทิตย์ประกอบกับผลจากการหักเหของแสงในชั้นบรรยากาศทำให้ดวงอาทิตย์ปรากฏเหนือขอบฟ้าเป็นเวลานานกว่า12ชั่วโมงเล็กน้อยหลังผ่านวันสารทวิสุวัตดวงอาทิตย์จะมีตำแหน่งปรากฏขึ้นและตกค่อนไปทางทิศใต้มากขึ้นส่งผลให้ประเทศไทยมีช่วงเวลากลางวันค่อยๆสั้นลงขณะที่ช่วงเวลากลางคืนจะยาวนานขึ้นต่อเนื่องจนถึงวันเหมายันวินเทอร์โซลสติสในวันที่22ธันวาคม2569ซึ่งเป็นช่วงที่ซีกโลกเหนือมีเวลากลางคืนยาวนานที่สุดของรอบปีและถือเป็นจุดเริ่มต้นของฤดูหนาวตามหลักดาราศาสตร์จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: คุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียวโกลบอลเฮาส์ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
2: หาฟรีเหรออุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
1: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
3: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
1: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
4: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAlinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่น Alinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่น Alinamin
5: X Plusสวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
6: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
5: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
6: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
5: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
7: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนกไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
9: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
10: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
11: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
12: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
13: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
12: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
14: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
15: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล่นปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
16: You're listening.

ำได้ว่าลืมบางทีก็รู้สึกว่าจำได้นะแต่ว่ามันก็ลืมจริงๆอย่างคุณผู้ฟังขอเพลงมาพี่จินก็ว่าจะเปิดแล้วก็ลืมไปเลยลืมจริงๆจนหมดรอชั่วโมงก็มีนะคะคุณผู้ฟังกันจากวิลเลียมนั่นเองค่ะชื่อเพลงว่าจำได้ว่าลืมนะคะก่อนหน้านั้นมีแหลมสมพลก็คือเพลงที่ชื่อว่า My Memory เรื่องความทรงจำนี้สำคัญมากๆเวลาที่เราคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้หลายๆเรื่องมันมีเบลอแล้วก็มีลืมได้จริงๆคุณผู้ฟังชีวิตเกิดอาการแบบสับสนวุ่นวาย Why and Dollars Club ค่ะสับสนวุ่นวาย

วเป็นศัตรูหัวใจตลอดไปประมาณได้เลยค่ะคุณฟังอีกหนึ่งเพลงของ Serious Bacon ที่ออกแนวแบบน่ารักน่ารักนะฟังแบบกวนๆเล็กน้อยด้วยแต่ว่าก็น่าฟังทีเดียวนะชื่อเพลงก็คือศัตรูหัวใจนะคะก่อนหน้านั้นมีงานของโอบนิธิด้วยแมคคนอินเลิฟนะเพลงเขาก็น่ารักเหลือเกินเจ้าของรอยยิ้มและวานแอนดอร์ฟนะคะรวมไปถึงสคลับด้วยกับสับสนวุ่นวายนั่นเองค่ะบ่าย3กับ29นาทีแล้วนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์และชั่วโมงนี้อยู่ด้วยกันกับ Toyota เชียงใหม่พร้อมเดินทาง

กับคุณเสมอจะวันหยุดวันเที่ยวอยากจะพักผ่อนชิลๆหรือว่าจะเป็นวันทำงานก็เดินทางได้สบายๆและที่สำคัญคือท่านที่ใช้ Toyota อยู่แล้วอุ่นใจสบายใจกับการดูแลรถให้พร้อมเดินทางเสมอๆนะคะเช็คยางให้พร้อมด้วยคุณผู้ฟังถือว่าเป็นอีกหนึ่งไอเทมสำคัญที่เราต้องเช็คเป็นประจำมันอ่อนไปไหมหรือว่าต้องดูในส่วนของสภาพของยางด้วยค่ะเพราะว่าการขับขี่นอกเหนือจากการเติมน้ำมันแล้วการเช็คการสังเกตรถเรานี่แหละสำคัญมากๆเช็คยางให้พร้อมคนไม่พร้อมแต่ว่ารถต้องพร้อมนะคะเช็คยางเบื้องต้นก็คือเช็คความดันลมยางให้ได้ค่าตามมาตรฐานนะคะเช็คดอกยางด้วยค่ะดอกยางไม่ต่ำกว่า4มิลเช็คสภาพยางไม่มีบวมไม่ฉีกขาดยางดีขับขี่ปลอดภัยอุ่นใจทุกเส้นทางจัดให้กับโปรโมชั่นพิเศษสุดในช่วงนี้ลดสูงสุด 2,000 บาทหรือ 25% ทุกขอบฟรีค่าแรงตั้งศูนย์ถ่วงล้อฟรีรับประกันอุบัติเหตุยาง1ปีหรือ 20,000 กิโลเมตรฟรีบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงเช็คยางก่อนออกเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางที่ศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขานอกเหนือจากเรื่องยางแล้วก็อย่าลืมเช็คที่ปัดน้ำฝนด้วยเรื่องของระบบเบรกแล้วก็ไฟส่องสว่างไฟเลี้ยวไฟท้ายต้องเช็คให้มั่นใจนี่คืออะไรที่สามารถที่จะเช็คได้นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังช่างเราพร้อมให้การดูแลคุณเสมอนัดหมายรับบริการได้ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาเซียเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่านลำพูนค่ะส่วนคอลเซ็นเตอร์เบอร์นี้053-202-009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณนะคะเพลงน่ารักจากลิปตันและเพอร์พีสกับขออนุญาตรักค่ะ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAlinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAlinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่นAlinamin X Plusสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่น
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: Refresh, refill the music

Troublemaker ค่ะคุณผู้ฟังเพลงที่เปิดบ่อยมากๆอีกหนึ่งเพลงนะเสียงของเวียนาแล้วก็ซังฮึงซังยอนซึงนั่นเองค่ะซึ่งเป็นเพลงฮิตมากๆกับการทำงานร่วมกันนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังชื่อเพลงก็คือ Troublemaker ก่อนในนั้นมีงานของ Trouble กับ Tomorrow ด้วยไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นแต่ทำวันนี้ให้มันเต็มที่ให้มันดีที่สุดกันละกันแต่ก็อย่าลืมนะคุณผู้ฟังในส่วนของไทยช่วยไทย Plus รอบนี้เขาบอกว่าเป็นเฟสพิเศษเฟสใหม่หรือเปล่าไม่แน่ใจและมีขั้นตอนก็คืออย่าลืมไปกดยืนยันด้วยแต่ตอนนี้ยังกดไม่ได้นะใครที่ยังเหลืออยู่ก็ไปใช้เรียบร้อยส่วนรอบต่อไปที่เขาจะให้ใช้ก็คือวันที่1จนถึง1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนั่นเองค่ะแต่ว่าสามารถเข้าไปกดยืนยันได้รับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ถึง15ตุลาคมเข้าไปในแอปพลิเคชันเป่าตังแล้วเขาจะมีปุ่มให้เรากดยืนยันในการรับสิทธิ์ไทยช่วยไทย plus 60 40ผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังก็ดีกว่าไม่ได้นะ 1,000 บาทใช้2เดือน ยืดระยะเวลาสำหรับคนที่อาจจะออกบ้านน้อยหรือว่าไม่ค่อยได้ใช้แต่สำหรับคนที่ต้องใช้เนี่ยแค่ประมาณ5วันก็หมดละนะเขาเงื่อนไขก็คือใช้เหมือนเดิมก็คือวันละ200นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังก็ใช้อย่างที่เราต้องการกันละกันดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะส่วนในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจาก300ได้เพิ่มเป็น700บาทแต่ว่าใช้ได้แค่เดือนเดียวก็คือตุลาคมนั่นเองค่ะก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้หลายๆคนโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าก็น่าจะชอบมากๆเลยทีเดียวนะคะเชียงใหม่รีเดียว92เมกะเฮิรตซ์ค่ะคุณผู้ฟังมาถึงงานของฮาวาซาเพลงนี้บ้างกับ Good Goodbye ค่ะ

อัตสคูเพลงนี้กับ Because of You นะคะก่อนในนั้นมีงานของลียงจิและก็ DOXO กับ Small Girl นั่นเองค่ะวาซากับ Good Goodbye นะคะใกล้จะ4โมงเย็นแล้วค่ะคุณน้องฟังอีกหนึ่งกิจกรรมที่กำลังจะรออยู่ในช่วงของเดือนพฤศจิกายนไม่รู้ว่าใครรออยู่บ้างคุณน้องฟังต้องบอกว่าเป็นสีสันของความสวยงามอีกหนึ่งงานที่คนมาเที่ยวเชียงใหม่เราค่อนข้างเยอะก็คือยี่เปงเชียงใหม่ประจำปีนี้ซึ่งตอนนี้ก็มีการเคาะกำหนดวันการจัดงานแล้วนะเตรียมจัดงานใหญ่23-25พฤศจิกายนนี้ค่ะซึ่งไฮไลท์ก็คือ25พฤศจิกายนชมขบวนกระทงใหญ่สุดอลังการนะคะทางด้านของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีจะเป็นเทศบาลหรือจะเป็นจราจรเองก็มีการร่วมประชุมกันเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานประเพณีเดือนยี่เปงประจำปี2569ในช่วงสายของวันนี้ในช่วงสายของวันนี้กันนะคะเพื่อหารือและก็เตรียมพร้อมในด้านต่างๆเกี่ยวข้องกับการจัดงานตลอดจนประสานการปฏิบัติร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยในเทศบาลนครเชียงใหม่ค่ะและก็วันเวลาในการกำหนดการจัดงานก็คือ23-25พฤศจิกายนไฮไลท์ก็คือกระทงใหญ่25พฤศจิกายนนั่นเองก็เตรียมตัวในการเที่ยวนะแล้วก็เชื่อว่าช่วงนั้นก็คงจะมีคนมาเที่ยวเชียงใหม่เราเยอะมากๆเลยทีเดียวเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งความสวยงามแล้วก็เป็นกิจกรรมดีๆประเพณีสวยๆของบ้านเรานั่นเองค่ะคุณผู้ฟังก็เตรียมพร้อมแต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็อีกตั้งเดือนกว่านะฮะประมาณเกือบ2เดือนเลยก็ว่าได้ก็มีเวลาในการเตรียมพร้อมแล้วก็เตรียมงานค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวให้ผ่านกันยาไปก่อนให้ผ่านตุลาคมไปก่อนช่วงนี้ก็อยากจะหนาวไวๆเหมือนกันค่ะกลางๆเดือนตุลาคมอาจจะเริ่มสัมผัสความหนาวของอากาศบ้างแต่ว่ามาแป๊บเดียวมาในช่วงกลางเดือนตุลาคมมาไม่นาน 2-3 วันแล้วก็เริ่มกลับมาร้อนเหมือนเดิมแต่ก็ร้อนก็ยังดีกว่าฝนนะเพราะจำได้ว่าหลายปีก่อนตุลาคมนี้เราเจอพายุเจอฝนปีนี้เป็นปีหนึ่งที่ประเทศไทยเราไม่เจอพายุสักลูกเลยทีเดียวค่ะแต่ฝนก็ตกหนักในหลายพื้นที่เวลาที่ฝนตกเป็นเรนบอมเป็นฝนตกแช่เนี่ยก็เกิดน้ำท่วมขังกันค่อนข้างเยอะทีเดียวแต่ปีนี้เชียงใหม่เรารอดและปลอดภัยเดี๋ยวมาลุ้นกันเดือนหน้าว่าจะเจอหรือเปล่านะคะเกิดนะฟังส่งท้ายก่อนด้วยเพลงนี้บิ๊กแบงกับบิ๊กค่ะสุดท้ายท้ายสุดแฟนหล่อเนาะเจอกัน5โมงค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะอิหร่านพร้อมกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซภายใน7วันหากสหรัฐลดแรงกดดันทางการทหารต่ออิหร่านสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอิหร่านสามารถกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซภายใน7วันหากสหรัฐลดแรงกดดันทางการทหารและยกเลิกการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านโดยสหรัฐจำเป็นต้องประกาศเจตจำนงที่จะแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการทางการทูตและทำให้เป็นทางการจากนั้นจะเป็นการตกลงเรื่องกรอบเวลาการดำเนินกระบวนการดังกล่าวต่อไปเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านรายนี้ยังเปิดเผยอีกว่าประธานาธิบดีมาซูดเปเซชเดียนของอิหร่านจะไม่พบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐแต่จะหารือรายละเอียดข้อตกลงยุติความขัดแย้งกับสหรัฐผ่านคนกลางพร้อมเน้นย้ำว่าการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเป็นโอกาสทองที่สหรัฐจะหันกลับมาใช้วิธีการทางการทูตและรัฐบาลอิหร่านพร้อมรื้อฟื้นความสัมพันธ์ทางการทูตหากสหรัฐดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: บ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
3: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: ไปหาหมอไหมคะ
6: ไม่อะ
5: ไปหาหมอเธออื
6: มไม่อ่ะ
5: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
7: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
8: 10-20-30-40 10-20-30-40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
9: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
10: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
11: ้แล้วให้ช่วยจ่าย
10: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
12: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
13: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล่นปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
14: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ

0: งามล้ำค่าด้านโบราณสถานโบราณวัตถุสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ผู้คนทั่วโลกเดินทางมาสัมผัส
1: งานศิลป์ที่สวยงามภูมิปัญญาพื้นถิ่นที่ทรงคุณค่าง
2: านผ้าทอง
3: งานแกะสลัก
2: งานจักสาน
3: และงานฝีมืออีกมากมาย
0: แสดงถึงอัตลักษณ์ของพื้นถิ่นในรูปแบบของหัตถกรรมหลากหลาย
1: งานออกแบบปลูกสร้างบ้านเรือน
2: ประเพณีปีใหม่เมือง
3: ประเพณีอินทขิง
2: ประเพณียี่เป่ง
3: งานบุญงานรื่นเริงต่าง
0: ๆการแต่งกายชุดพื้นเมืองภาพย้อนยุคของผู้คนสมัยก่อนที่สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
1: คำเมืองภาษาที่ใช้กันตั้งแต่ล้านนาในอดีต
2: นี่คือองศาสตร์และศิลป์ที่สั่งสมมาแต่บรรพบุรุษเป็นทุนวัฒนธรรมที่ล้ำค่าที่ไม่ควรลืม
0: ร่วมกันภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์อันยาวนาน
1: เชียงใหม่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก
2: Mass FM
1: Mass FM
0: Mass FM วันแล้ววันเล่าเราเฝ้าค้นหาความสุขจากภายนอกเหนื่อยใจค่ะที่ยังต้องดิ้นรนไขว่คว้าไม่สิ้นสุดบางทีชีวิตหรูหราบ้านราคาแพงก็ไม่ใช่คำตอบเลยนะคะ
1: แต่บ้านหลังธรรมดาที่คนในบ้านมีพออยู่พอกินมีแผ่นดินที่ร่มเย็นเป็นสุข
0: พ่อปลูกพืชพันธุ์มีทรัพย์ในดินที่เติบโตงอกงามด้วยพลังความรักและความเอาใจใส่ของคนในบ้าน
1: นี่อาจเป็นคำตอบที่แท้จริงของพลังบวก

0: ว่าชีวิตต้องก้าวไปบนวิถีชีวิตปกติใหม่จำเป็นต้องใส่ใจและดูแลทั้งตนเองครอบครัวสังคมและสิ่งแวดล้อมเพราะเรามีลมหายใจเดียวกัน
1: เพราะเรามีลมหายใจเดียวกันเพราะเรามีลมหายใจเดียวกัน
2: Mass FM
0: Mass FM
2: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
3: Forabi
2: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
4: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
5: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
6: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
7: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
8: ีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
9: คอยทำตัวเอง
10: Mass FM ร่มธรรมร่มใจ

0: ชีวิตใหม่ Your happiness,
1: Your happiness
0: is our happiness
1: is our happiness
0: FM
1: Mass FM
2: ร่วมตระหนักโดย
3: เรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ And Education Beyond Tomorrow
4: Forab
5: Forab
4: Forab ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
6: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
7: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
8: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
9: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
10: ีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะที่นี่ Mass FM ร่มธรรมร่มใจจากใจศรีสุดาชวชาติค่ะวันนี้เห็น Facebook ของกรมอุตุนิยมวิทยาได้โพสต์ภาพเตือนพื้นที่เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากข้อมูลอัปเดตประมาณบ่ายโมงวันนี้นะคะสำหรับภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่เช่นเดียวกันภาคอีสานตอนล่างภาคกลางและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งโดยระบุว่าพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงได้แก่จังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีตราดและกรุงเทพปริมณฑลในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่บ่ายวันนี้หากใครจะบ่นว่าร้อนมากไม่ผิดปกตินะคะอุณหภูมิสูงสุดที่เชียงใหม่ในตัวเมืองค่ะประมาณ36องศาเซลเซียสปริมาณฝนฟ้าคะนองเพียง 20% ของพื้นที่ตามการคาดการณ์อำเภอเมืองเชียงใหม่ไม่มีฝนเลยนะคะในขณะที่ช่วงเช้าอาจจะได้สัมผัสกลิ่นอายของความเย็นเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นได้เข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนบนตลอดจนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะพรุ่งนี้ปริมาณฝนอาจจะเพิ่มขึ้นเป็น 40% ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ส่วนปลายสัปดาห์นะคะวันศุกร์นี้น่าจะมีฝนตกหนักบางแห่งปริมาณฝนเพิ่มเป็น 60% ของพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่กับการเดินทางระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันโดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวน้ำตกหรือถ้ำมีสติในการใช้ชีวิตเพื่อความปลอดภัยในทุกที่ทุกเวลานะคะยังมีข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์และข้อคิดดีๆติดตามได้ที่นี่พร้อมกับคุณภัทรธรรมนัสชัยมินค่ะอีกหนึ่งช่องทางเป็นเพื่อนกันทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้นะคะและอีกหนึ่งเพจร่มธรรมร่มใจสามารถติดตามทาง

0: ่ของเราให้ดีสิทธิย่อมจะตามมาเองพละกำลังนั้นมิได้มาจากความสามารถของร่างกายแต่มันเกิดจากจิตใจที่มั่นคงความไม่รุนแรงมีความยิ่งใหญ่กว่าความรุนแรงอย่างไม่อาจคาดประมาณเพราะการให้อภัยย่อมแสดงถึงความเป็นลูกผู้ชายมากกว่าการลงโทษ
1: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
2: ร่วมธรรมร่วมใจสื่อธรรมสู่ใจร่วมธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ห้องคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
2: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรถข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
3: 240-777
2: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
4: คุณผู้ฟังคะมีโชคพลาซ่าขอแนะนำร้านในตำนานนะคะกะบับไก่ชีสพัทยาในตำนานวันนี้มาเปิดสาขาที่มีโชคแล้วค่ะเคบับไก่เนื้อนุ่มชีสเยิ้มสะใจหอมกลุ่นจากเตาลองแวะมาชิมความอร่อยในตำนานเจอกันค่ะบริเวณลานกิจกรรมชั้น1หน้าร้าน Y Connection กะบับไก่ชีสพัทยาในตำนานสาขามีโชคพลาซ่าค่ะสุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทางเฟซบุ๊กสุขดีที่เชียงใหม
2: ่วารีเชียงใหม่ในยุคของโลก AIAnd education beyond tomorrow.
5: โรงเรียนวารีเชียงใหม่การเรียนรู้อย่างมีความสุขกับอนาคตที่ก้าวไกลในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายวารีเชียงใหม่ได้เล็งเห็นความสำคัญในปัจจุบันที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตจึงได้เปิดโปรแกรมการเรียนใหม่ที่รองรับการพัฒนาอาชีพต่างๆในอนาคตโดยร่วมมือกับวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ICDI ในการจัดทำหลักสูตรเรียนร่วมตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่4-6ในรายวิชาเพิ่มเติมของหลักสูตรสถานศึกษา
2: IDIP International Digital Innovation Program เป็นโปรแกรมที่เรียนเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตรซึ่งจัดเป็นแผนการเรียนวิทยาศาสตร์เมื่อจบโปรแกรมนี้แล้วหากนักเรียนผ่านการสอบแต่ละวิชาตามเกณฑ์ที่วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กำหนดก็สามารถยื่นเข้าเรียนต่อในวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได
5: ้เปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามรายละเอียดได้ที่053-140-232-4
2: เทศบาลนครเชียงใหม่
5: เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
2: นครแห่งความสุข
5: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม
2: ่ป่าเวณีเมืองหรือประเพณีเป็นอีกแนวทางปฏิบัติของชาวล้านนาอย่างเคร่งครัดในอดีตนับเป็นสิ่งที่ชาวเมืองปฏิบัติต่อเนื่องกันมาเป็นเวลาช้านานและทำกันเป็นประจำทุกปีเช่นประเพณีใส่ขันดอกเข้าอินทขิณการบูชาเสาหลักเมืองซึ่งประชาชนในเมืองจะนำดอกไม้ธูปเทียนไปสักการะเทพารักษ์มเหสักผู้รักษาเสาหลักเมืองหรือเสาอินทขิณเพื่อปกปักรักษาให้บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นปกติสุขตลอดจนพิธีสืบชะตาเมืองป่าเวณีปีใหม่เมืองป่าเวณียี่เป่งเหล่านี้นับเป็นประเพณีอันเก่าแก่ซึ่งมีคุณค่าคู่เวียงเจียงใหม่
5: เทศบาลนครเชียงใหม
2: ่เทศบาลนครเชียงใหม
5: ่นครแห่งความสุข
2: นครแห่งความสุข
5: ไทยใต้ชีวิตวิถีใหม่
4: คุณผู้ฟังคะวันนี้23กันยายนนายอัศนีบรุณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่มอบหมายให้นายสุนทรยามสิริรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมจัดงานประเพณีเดือนยี่เป่งเชียงใหม่ประจำปี2569ณห้องประชุม3สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่โดยเทศบาลนครเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาและเผยแพร่ประเพณีและวัฒนธรรมล้านนาที่เป็นรากฐานทางอัตลักษณ์ท้องถิ่นที่สั่งสมมาอย่างยาวนานเพื่อยกระดับเมืองเชียงใหม่ให้เป็นเมืองวัฒนธรรมที่เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติจึงขอเชิญชวนให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองเข้าร่วมกิจกรรมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมล้านนาและการจุดผางประทีปบูชาตามโบราณจารีตตามสถานที่ต่างๆในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ภายในงานประเพณีเดือนยี่เป่งเชียงใหม่ประจำปี2569ระหว่างวันที่23ถึง25พฤศจิกายน2569สำหรับการประกวดขบวนแห่กระทงใหญ่ชิงถ้วยพระราชทานมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่25พฤศจิกายน2569ทั้งนี้ในที่ประชุมได้ขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงานโดยเฉพาะผู้ประกอบการโรงแรมต่างๆรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวรับทราบเกี่ยวกับอันตรายของการปล่อยโคมลอยซึ่งทางอำเภอเมืองเชียงใหม่ขอความร่วมมือห้ามปล่อยโคมลอยในเขตเมืองเชียงใหม่โดยเด็ดขาดเพื่อลดอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่ค่ะ

นชีวิตใหม่คุณผู้ฟังคะเมื่อเราไม่มีความกระตือรือร้นในการทำงานแสดงว่าถึงเวลาแล้วที่จะตระหนักว่ามีบางสิ่งผิดปกติไม่มีใครกระตือรือร้นได้ตลอดเวลาค่ะความกระตือรือร้นจะเกิดได้ต้องอาศัยแรงบันดาลใจความพยายามและวิสัยทัศน์ใหม่ๆเราจะโทษใครไม่ได้นอกจากตัวเราเองที่ไม่กระตือรือร้นค่ะเพราะเราไม่ได้เติมเชื้อให้กับมันนั่นเองนะคะถ้าเราสนใจสิ่งที่คนทั่วไปสนใจก็จะก่อให้เกิดความกระตือรือร้นซึ่งก็คือความศรัทธาที่จะกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเปรียบเทียบกับไฟจะลุกได้ต้องมีเชื้อเพลิงใจของเราก็เช่นกันค่ะจะลุกโชนได้ก็ต่อเมื่อมีความกระตือรือร้นเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเราก็จะสร้างสรรค์ผลงานชิ้นเอกได้นะคะ Ralph Waldo Emerson ได้กล่าวไว้ค่ะว่าความเคลื่อนไหวที่สำคัญและยิ่งใหญ่ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์โลกเป็นชัยชนะของความกระตือรือร้นไม่มีสิ่งใดที่ยิ่งใหญ่และเกิดขึ้นได้โดยปราศจากความกระตือรือ

0: ุณผู้ฟังคะนิยมพาณิชย์ขอแจ้งว่าสินค้า iPhone 18 Pro หลังจากเปิดจำหน่ายตั้งแต่วันที่18กันยายนเป็นต้นมาตอนนี้ iPhone 18 Pro ทุกสีทุกความจุได้มีการเติมสต็อกเข้ามาเพิ่มนะคะพร้อมต่อเดียวพิเศษเลือกรับรูดบัตรฟรีชาร์จหรือจะรับประกันอุบัติเหตุตัวเครื่อง1ปีตกแตกได้1ครั้งมูลค่า 7,990 บาทรีบเลยนะคะก่อนหมดสต็อกอีกรอบหนึ่งค่ะ
1: เสียสั่งถล่มมือถือราคาพิเศษที่นิยมพาณิชย์ iPhone 17 Pro Series ลดสูงสุดถึง 4,000 หรืออยากได้งบประหยัดต้องมือถือราคาพิเศษดาวเริ่มแค่99บาทสบายใจไม่มีล็อกเครื่อง
2: โครมบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 ฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี้ยิ่งคุ้มในราคาสุดพิเศษเรื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ไหนเอามาลดเพิ่มได้อีกต่ออ
1: ยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้านก็ทำได้ผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากครบจบทุกความคุ้มที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาข่าวดีนิยมพาณิชย์ต่อโปรเซียสั่งลดถล่มราคาแถมสนั่นเมืองสะเทือนทั้งจังหวัด Thunder Wave 110 125 Super Cup Scoopy Tiono Plus Lead Click และ PCX ลดให้สูงสุดกว่า 7,000 บาท Thunder Wave 110ราคาเริ่มเพียง 39,900 และ Honda Scoopy ราคาเริ่ม 49,900 บาทเท่านั้น
3: ยังไม่พอของแถมจัดเต็มทั้งตู้เย็นเครื่องซักผ้าเครื่องทำน้ำอุ่นสูงสุดกว่า 8,000 บาทโปรแรงแบบนี้เฉพาะเดือนนี้เท่านั้นมั่นใจบริการหลังการขายการันตีด้วยทีมช่างคุณภาพรางวัลอันดับ1ของประเทศนึกถึงมอเตอร์ไซค์ Honda ต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
4: จากเสาชิงช้าสู่สาขาที่นิมานเชียงใหม่
5: จากปี1964จนถึงวันนี
4: ้กว่า50ปี
5: แห่งการรักษาคุณภาพความสดอร่อยและปลอดภัย
4: มนนมสดรสนมที่ไม่เคยเปลี่ยนมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
5: เครื่องดื่มนมสดรสละมุน
4: ขนมปังปิ้งหน้าต่างๆด้วยสัมผัสที่กรอบนุ่มทั้งหน้าสังขยาช็อกโกแลตเผือกข้าวโพดเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลแยมส้มและสตรอเบอรี่พร้อมขนมปังนึ่งเนื้อเหนียวนุ่มหวานหอมด้วยสังขยาไข่และใบเตย
5: ขอแนะนำของหวานรสเนียนฉ่ำพุดดิ้งนมสดและช็อกโกแลตพร้อมไอศกรีมโฮมเมดจากผลไม้สดรสหลากหลาย
4: มนนมสดถนนนิมานเหมิน
5: 0532144100
6: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
4: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
6: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
4: มนนมสด
7: มนนมสดMass FM. Your happiness, our happiness.

ังคะเชื่อว่าเช้าวันนี้คนไทยจดจ่อไปที่การแข่งขันในรอบไฟนอลของรายการค้นหาความสามารถระดับโลกอย่าง America's Got Talent ซีซั่น21โดยเฉพาะเสียงเชียร์ซูเนเน่รอยัลหรือแพรวรัติการอำลอยศิลปินเยาวชนร็อกสตาร์ในวัยเพียง16ปีนะคะที่สามารถฝ่าฟันผู้สมัครจากทั่วทุกมุมโลกสู่การแข่งขันในรอบสุดท้ายรอบตัดสินครั้งนี้เนเน่ได้หยิบยกบทเพลง Seven Station Army ของวงร็อกดูโอจากอเมริกา The White Stripes ซึ่งเป็นหนึ่งในเพลงร็อกที่โด่งดังแล้วก็ส่งอิทธิพลที่สุดในโลกทางด้านเมลบีกรรมการผู้กดปุ่มทอง Golden Buzzer ดันเนเน่เข้าสู่รายการได้พูดบอกว่าฉันดีใจมากที่ฉันกดปุ่มทองของฉันเพราะคุณไม่ได้มีแค่ออร่าบนเวทีที่น่าลึกลับและน่าพิศวงเท่านั้นมาถ่ายทอดสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์สะกดคนดูทั้งหอนะคะหลังจบโชว์โฮวีแมนเดลหนึ่งในกรรมการหลักถึงกับโผล่เข้ากอดคุณพ่อณรงค์พ่อของเนเน่ด้วยความตื่นเต้นในขณะที่ KSI ครีเอเตอร์ชื่อดังที่มานั่งเก้าอี้กรรมการรับเชิญแทนไซมอนโคเวลได้เปิดใจเป็นคนแรกบอกว่านี่คือครั้งแรกที่ผมได้เห็นและได้ยินคุณและผมคือแฟนคลับของคุณเมื่อกี้มันน่าเหลือเชื่อมากๆคุณควรภูมิใจมันบ้ามากๆส่วนเมลบีนะคะกรรมการผู้กดปุ่มทองให้เนเน่คุณมาจากที่ดีที่สุดภูเก็ตไทยแลนด์ฉันชอบไปที่นั่นมากและสิ่งที่คุณนำมาแสดงมันเป็นเอกลักษณ์สุดๆและคุณแค่16เองถ้าคุณไม่ชนะฉันจะขายบ้านใหม่ของโฮวีขณะที่ตัวแม่ดาราดังโซเฟียเวอร์การ่าได้เสริมถึงความฟีเวอร์ของเธอในตอนนี้บอกตอนนี้โลกกำลังบ้าคลั่งมากๆเพราะไม่มีใครเหมือนคุณแล้วคุณโดดเด่นไม่เหมือนใครและวงการร็อกตอนนี้กำลังหลงคุณมากแบบไม่รู้จักพอพวกเราอยากดูคุณเรื่อยๆคุณทำได้ดีมากๆขอบคุณที่มาแข่ง AGT และปิดท้ายด้วยโฮวีแมนเดลที่การันตีความยิ่งใหญ่ของเด็กไทยคนนี้แบบสุดตัวว่าคุณคือศิลปินที่มีพรสวรรค์ที่ยิ่งใหญ่และมีความสามารถโดดเด่นสุดๆเมื่อกี้ฉันยืนข้างๆพ่อของคุณมันน่าเหลือเชื่อมากๆคุณควรจะชนะให้เงิน1ล้านเธอซะอเมริกาให้เงิน1ล้านเธอและสุดท้ายนะคะหลังรับคำชมเนเน่รอยันได้เปิดใจด้วยรอยยิ้มและความภาคภูมิใจว่าแน่นอนความฝันฉันเป็นจริงเพราะตอนเด็กๆที่ฉันจับกีตาร์แล้วฉันก็คิดในหัวว่าฉันจะเป็นร็อกสตาร์และฉันดีใจมากที่ได้มาอยู่ในรอบไฟนอลของ AGT ฝันฉันเป็นจริงแล้วดังนั้นฉันคือร็อกสตาร์

0: คุณผู้ฟังคะโรงเรียนวารีเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับน้องพริมกฤษณามิตรที่ได้รับรางวัลชนะเลิศแชมป์ประเทศไทยจากการแข่งขันรอบแกรนด์ไฟนอลชิงชนะเลิศระดับประเทศในรายการ TOA 3 Plus 3 Basketball All Thailand Domestic Power 2026รุ่นอายุไม่เกิน16ปีหญิงโดยได้รับรางวัลถ้วยรางวัลชนะเลิศประดับตราสัญลักษณ์โครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เหรียญรางวัลและเกียรติบัตรความสำเร็จในครั้งนี้เกิดจากความมุ่งมั่นความพยายามและการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องโรงเรียนวารีเชียงใหม่ขอชื่นชมในความสามารถและความตั้งใจของน้องพริมและเพื่อนร่วมทีมทุกคนที่ร่วมกันสร้างผลงานอันน่าภาคภูมิใจวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education beyond tomorrow 053-140-232-4 ค่ะ
1: การเวลา
2: จากต้นโกโก้ริมรั้วขยายเป็นสวนขนาดใหญ่ที่เชียงใหม
1: ่สู่การรังสรรค์ความมหัศจรรย์ของช็อกโกแลตที่อร่อยและหลากหลาย
2: จากแรงบันดาลใจกลายเป็นงานสร้างสรรค์ความสุขให้ใครๆที่แวะมา
1: From passion to creation
2: การเวลาคราฟช็อกโกแลตภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
1: International Rising Star International Chocolate Awards Asia Pacific
2: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซ็นเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
1: การเวลาคราฟช็อกโกแลตสาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Celine Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพ
3: ศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม
4: ่วนัสนัน
3: สวัสดีเจ้าแวะมาซื้อของฝากแล้วยังได้ของกินล้ำๆคัดแต่คุณภาพติ๊กไปกินที่บ้านตอยก็ได้นะเจ้าร้านวนัสนันผู้ผลิตและจำหน่ายแหนมวนัสนันไบโอเทค
4: แคบหมูกึ่งสำเร็จรูปแฮปปี้กรอบอร่อยไขมันต่ำ
3: ข้าวซอยไก่พร้อมปรุงอร่อยได้ทันทีนอกจากนี้ยังมีของดี
4: ห้องเชียงใหม
3: ่ไส้อั่วแกงฮังเลน้ำพริกหนุ่มผักผลไม้ดองต้นตำรับจากวนัสนันเชิญชวนกันมาที่วนัสนันร้านวนัสนันสาขาใหญ่บนถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยกสารเด็กไปทางฟ้าห้าม053-240-829สาขาท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่และสาขาภายในปั๊มปตท.สารพีร้านวนัสนันศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่เจ้า
4: จากความชอบของคนไทยสู่กลางใจคนต่างแดนสู่กลางใจ
3: มนนมสดรสนมที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนยังคงมากด้วยคุณค่าแห่งความอร่อยมนนมสดนมหลากรสขนมปังนึ่งนุ่มเหนียวขนมปังปิ้งกรอบทุกคำคัดสรรทุกส่วนผสมด้วยความใส่ใจทั้งสังขยารสดั้งเดิมช็อกโกแลตเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลและแยมผลไม้
4: พร้อมสัมผัสใหม่ Drinking Yogurt รสน้ำผึ้งมะนาวและรสสตรอเบอรี
3: ่ชื่นใจกับไอศกรีมโฮมเมดหลากรสมนนมสดคุณค่าที่ถูกสะสมผ่านการเวลากว่า50ปีพร้อมดูแลคุณบนถนนนิมานเหมิน053-214-410
2: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
3: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
2: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหี้ย
3: มนนมสด
0: คุณผู้ฟังคะแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนเติมสีสันให้กับชีวิตได้ทุกวันสัมผัสบรรยากาศชั้น1ที่นี่เป็นศูนย์รวมความสุขที่ครบครันกับแจ่มฟ้าดีพาร์ทเมนต์สโตร์ค่ะศูนย์รวมเสื้อผ้าแฟชั่นชั้นนำและทันสมัยทั้งของคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีลดราคาสูงสุดถึง 50% นะคะในแต่ละเคาน์เตอร์ทั้งแผนกยีนส์รองเท้าบุรุษสตรีเสื้อผ้าแฟชั่นชุดทำงานเครื่องสำอางและอื่นๆอีกมากมายชั้น1ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนเติมเต็มด้วยร้านค้าร้านอาหารไม่ว่าจะเป็น KFC Starbucks Coffee เรียวตะชาบูร้านอาหารญี่ปุ่นซึนากิโดยเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยนะคะยังมีก๋วยเตี๋ยวบ้านสวนรสเด็ดร้านอาหารครัวแซ่บ เสิร์ฟความสุขกับร้านค้าชั้นนำอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นร้านชิกชิกห้างทองเยาวราชคิวเพรสวัดสันแว่นท็อปเจริญออริเอนทัลพรินเซสพาวเวอร์บายโรงเรียนดนตรียามาฮ่าลำพูน B2S C1 Book Center บานาน่าไอทีมิสเตอร์โดนัทชาตรามือคาเฟ่อเมซอนดังกินโดนัทขนมปังจากพึ่งน้อยเดลิควีนศูนย์รวมโทรศัพท์มือถือจาก AAS และเทเลวิสและร้านกาแฟจากมินิมอลเชิญนะคะแจมฟ้าช้อปปิ้งมอลลำพูนเติมเต็มความสุขที่หลากหลายสู่การจับจ่ายที่สบายใจตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง3ทุ่ม

0: ผลิตภัณฑ์จากฟอราบีขอแนะนำน้ำผึ้งผสมพริกสูตรเฉพาะจากฟอราบีนะคะเป็นการนำเอาน้ำผึ้งดอกไม้ป่ามาผสมเข้ากับสารสกัดจากพริกแดงซึ่งให้รสชาติหวานกลมกล่อมแทรกด้วยรสเผ็ดกำลังดีไม่ว่าจะทานซอสคู่กับพิซซ่าไก่ทอดเฟรนช์ฟรายหรือนำไปทำอาหารก็อร่อยทุกเมนูบรรจุในขวดบีบง่ายใช้สะดวกและยังมีคุณค่านะคะช่วยต้านอนุมูลอิสระเร่งการเผาผลาญขวดนี้ค่ะน้ำผึ้งผสมพริกจากฟอราบีสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอราบีนะคะเชิญนะคะที่ร้านฟอราบีช็อปสาขาสารพีเลยทางต่างระดับ TOT ประมาณ100เมตรเปิดตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่าย5โมงครึ่ง053-420-568สาขาเชียงใหม่แลนด์083-043-5396และสาขาแม่สาย0956757989ค่ะ
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: หอมดอกแก้วรอบกาดแถมยังมีร่มเงาของต้นแคนาสาละมหาโชคโอบล้อมน้ำพุขนาดใหญ
0: ่ให้ธรรมชาติเยียวยาความเหนื่อยล้าก
3: าดมณีแลนด์มาร์คกลางใจคนชอบชิมชอบทานชอบบรรยากาศชิล
2: ๆตลาดนัดอาหารของคาวหวานเครื่องดื่มร้านอาหารหลากหลายอร่อยไปหมดในราคาประหยัดและที่จอดรถสะดวก
0: กาดมณี
3: ในบรรยากาศยามเย็นมานั่งทานอาหารรอบลานสัตว์เห็นวิวดอยสุเทพเด่นชัดที่กาดมณีบนถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
4: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ061-329-5632
5: กว่า40ปีถาวรท่อไอเสียอาณาจักรแห่งหม้อพักท่อไอเสียที่มีให้เลือกมากที่สุดทุกรูปแบบ
6: ยืนหยัดในธรรมาภิบาลบริการด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม

0: คุณผู้ฟังคะยังรอคุณเสมอนะคะที่นี่ Mass FM จากใจศรีสุดาชวชาติและเป็นเพื่อนกันด้วยค่ะอีกหนึ่งช่องทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่วมทำร่วมใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: Mass FM
2: คุณแข็งแกร่งกว่าความท้าทายใดๆที่คุณเผชิญเชื่อมั่นในพลังแห่งความฝันของคุณ You are stronger than any challenge you face. Believe in the power of your dreams.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติจับมือลายประเทศไทยยกระดับป้องกันภัยออนไลน์นำข้อมูลคดีจริงและรูปแบบกลโกงมิจฉาชีพเผยแพร่ผ่านไลน์ทูเดย์และป๊อปอัพหวังสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนพลตำรวจเอกกิตรัฐพันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อส่งเสริมการป้องกันภัยออนไลน์และความปลอดภัยสาธารณะผ่าน LINE Today ระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับบริษัท LINE Company ประเทศไทยจำกัดณสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าความร่วมมือครั้งนี้เป็นการยกระดับการทำงานร่วมกันระหว่างตำรวจและไลน์จากเดิมที่ตำรวจส่งข้อมูลให้ไลน์รูปแบบปิดกั้นช่องทางการให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับอาชญากรรมออนไลน์ทั้งการพนันการค้าสินค้าผิดกฎหมายและการกู้เงินออนไลน์ครั้งนี้จึงเปลี่ยนรูปแบบมาเป็นการนำข้อมูลเกี่ยวกับภัยอาชญากรรมและรูปแบบการหลอกลวงเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับรู้ผ่านไลน์ทูเดย์และป๊อปอัพบนแพลตฟอร์มปัจจุบันแม้สถิติคดีอาชญากรรมออนไลน์จะลดลงกว่า 50% แต่ยังพบประชาชนตกเป็นเหยื่อเฉลี่ยวันละประมาณ900รายและมีความเสียหายเฉลี่ยวันละประมาณ40ล้านบาทโดยกลุ่มที่น่าเป็นห่วงกลุ่มเยาวชนและนักศึกษาช่วงอายุ 18-25 ปีซึ่งยังตกเป็นเหยื่อการข่มขู่ให้โอนเงินหรือแก๊งคอลเซ็นเตอร์เฉลี่ยวันละประมาณ15รายความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยเผยแพร่ความรู้และสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนเพื่อให้คนไทยรู้เท่าทันกลโกงรูปแบบใหม่และลดโอกาสตกเป็นเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามินเอ็กซ์พลัส
4: อลินามินเอ็กซ์พลัส
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
4: อลินามินเอ็กซ์พลัส
3: จากประเทศญี่ปุ่น
4: อลินามินเอ็กซ์พลัส
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
4: อลินามินเอ็กซ์พลัส
3: อลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ 8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
2: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันปะตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
3: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
2: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Rise In วัคซีนจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
4: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
5: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
4: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
6: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
7: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
6: ่
7: ะ
6: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
7: ว้าว
6: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
8: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
9: เจ็ดโหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
8: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
9: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
10: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel AChannel B Stereo Multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
11: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล่นปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
12: You're listening 92 Chiang Mai Radio

ใครๆก็อยากจะเป็นตัวจริงทั้งนั้นนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะได้เป็นตัวจริงเมื่อไหร่งั้นเก่าของพี่อ๊อฟพงพัฒน์ค่ะกับตัวสำรองก่อนหน้านั้นทนายวรากุลนุเคราะห์กับทำใจลำบากและอัศนีวสันต์กับคงเดิมนะคะกลับมาเจอกันรอบเย็นค่ะ 17:20 น.รถน่าจะไม่ติดนะคุณผู้ฟังเพราะว่าส่วนใหญ่โรงเรียนก็ทยอยสอบแล้วก็สัปดาห์หน้าก็จะเข้าสู่โหมดของการปิดเทอมกันแล้วด้วยค่ะแต่ก็จะปิดไม่พร้อมกันจริงๆจังๆก็ประมาณตุลาคมนะคุณผู้ฟังก็จะเริ่มปิดเทอมกันแบบเต็มที่แล้วก็เปิดเทอมกันอีกทีก็ประมาณกลางๆตุลาคมนั่นเองนะช่วงนี้ก็ขับรถชิลๆสบายๆบริหารเวลาในการขับขี่นิดนึงค่ะเพราะว่าบางจุดแม้จะโรงเรียนปิดเทอมแต่ก็มีการจราจรที่ค่อนข้างหนาแน่นพอสมควรทีเดียวนะคะมีเพลงเก่าๆเป็นเพื่อนกันกับการเดินทางกลับบ้านเย็นของวันพุธกลางสัปดาห์23 กันยายน 2569ฟังเพลงเก่าๆเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92 เมกะเฮิรตซ์ค่ะงั้นกล่าวของโสรักเลลาบุตรเพลงนี้บ้างกับความทรงจำค่ะ

ฉากของตินาค่ะพรชนากีฬาอยากให้รู้เหลือเกินว่าฉันเสียใจก่อนนั้นแอมสวรรค์ลีลาบุตรนะกับความทรงจำด้วยค่ะ17:29แล้วนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์กับเวลาในช่วงเย็นแบบนี้และอยู่ด้วยกันกับมิสูแสงชัยกันด้วยค่ะมองหารถคันใหม่แน่นอนว่าที่นี่มีให้คุณได้เลือกครบเลยและมาพร้อมกับข้อเสนอพิเศษนะคะให้คุณได้เป็นเจ้าของขับขี่อย่างสบายใจกับมิสูแสงชัยของเรานะคะใครที่รถไฟฟ้าจะยังไม่ตอบโจทย์ในตอนนี้รถยนต์มิสูบิชิฟูลไฮบริดคือคำตอบค่ะเพราะว่ามาพร้อมกับความประหยัดถึง 24.4 กิโลเมตรต่อลิตรและที่สุดด้านช่วงล่างปรับได้ถึง7โหมดการขับขี่โดยเฉพาะเวลาที่ฝนตกใช้โหมดเวทมั่นใจได้ทุกโค้งทั้งความปลอดภัยและการบริการหลังการขายเรื่องอะไรก็รอไม่นานด้วยนะคะ All New Mitsubishi X-Force HEV SUV ดีไซน์ยอดเยี่ยมแห่งปีราคาเริ่มต้น 899,000 บาทออกรถเพียง 49,000 บาทหรือผ่อนเริ่มต้น 6,388 บาทนะคะ Xpander HEV 2025 MPV 7ที่นั่งอันดับ1ในตลาดค่ะรับส่วนลดมากกว่า 150,000 บาทมีจำนวนจำกัดนะคะฉลองโปรแรง Mitsubishi ครบรอบ65ปีอย่างต่อเนื่องจัดให้ทั้งฟรีบัตรน้ำมัน 10,000 บาทดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน48เดือนครอบครัวมิตซูบิชิลดเพิ่มอีก 10,000 บาทลูกค้านิติบุคคลลดเพิ่มสูงสุด 80,000 บาทด้วยค่ะหายห่วงตอนนี้ขยายระยะรับประกันตัวรถและระบบไฮบริดจาก5ปีเป็น7ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรและรับประกันแบตเตอรี่ถึง10ปีด้วยกันสอบถามเพิ่มเติมได้กับ Facebook ของมิตซูแสงชัยเชียงใหม่ทักข้อความอินบ็อกซ์เข้าไปได้เลยค่ะหรือว่าจะแวะไปเจอกับเราทั้ง3สาขายินดีให้บริการทุกวันนะคะสาขาไม่โจ้แยกกลุ่มโชคค่ะสาขาไม่เหี่ยหางดงติดกับแมคโครหางดงและที่สาขาลำพูนสันป่าฝ้ายยอดขายและสุ่มบริการระดับหนึ่งของประเทศไทยกับมิสูแสงชัยเชียงใหม่053-262-555 053-262-555กับมิสูแสงชัยเชียงใหม่นะคะงานเก่าของมิสเตอร์ทีมเพลงนี้ใจหายไปเลยหายไปในอากาศนะคะแรงจริงค่ะคุณผู้ฟังช่วงเย็นของเรา

0: Refresh, refill the music.
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ MiU X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ 8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
3: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าเรียนปรินซ์ดอนจันสันปะตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด

ใกล้กันเลยค่ะคุณผู้ฟังบางทีใกล้กันมากเกินไปจะทำให้จิตใจมันอ่อนแอมันอาจจะทำให้รู้สึกแย่กว่าเดิมก็ได้นะเงินเก่าของมลิวันจิมิน่าค่ะอย่าใกล้กันเลยก่อนนั้นมีพี่ตู่นันทิดาแก้วบัวสายด้วยกับเขียนไว้ข้างเตียงนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะกับเวลาในช่วงเย็นของเราและมาพร้อมกับความอร่อยกันด้วยเหนื่อยจากเรื่องงานแบบไหนหรือว่าเหนื่อยจากเรื่องใดก็แล้วแต่ความอร่อยของอาหารทะเลทำให้คุณหายเหนื่อยแล้วก็มีความสุขได้ค่ะแวะได้เพราะว่าร้านเปิดทุกเย็น17นาฬิกาถึง23นาฬิกาเลิกงานปั๊บก่อนเข้าบ้านแวะได้เลยค่ะมาพร้อมเสิร์ฟความอร่อยมีจะเป็นเมนูของกุ้งแม่น้ำเผาสดเด้งมันกุ้งแบบล้นๆฉ่ำๆมันกุ้งที่ต้องบอกเลยนะทานคู่กับน้ำจิ้มทานคู่กับข้าวสวยแค่นี้ก็ฟินได้แล้วหรือว่าจะเลือกเป็นต้มยำกุ้งเอ่ยกุ้งอบวุ้นเส้นกุ้งเหยียบน้ำนะคะปลาหมึกแดดเดียวปลาหมึกย่างค่ะเมนูของปูก็เยอะค่ะคุณผู้ฟังทั้งหล่นเนื้อปูเนื้อปูเป็นก้อนๆเลยไข่เจียวโคตรปูง่ายๆแต่อร่อยสุดๆนะคะปูทะเลผัดผงกะหรี่แกงส้มปูทะเลหน่อไม้ดองแซ่บมากแล้วก็เมนูของหอยเชลล์ทรงเครื่องหอยหวานเผาหอยนางรมสดซิกเนเจอร์ของร้านก็จะมีหลายเมนูทั้งปลาเต่าเต้ยหม้อไฟหรือว่าจะเป็นยำสาวท่าจีนไก่ย่างชมจันทร์และอื่นเยอะเลยทีเดียวจิบเครื่องดื่มเย็นๆฟังเพลงเพราะๆนี่แหละเวลาของการรีแลกซ์แล้วก็ผ่อนคลายได้ดีมากๆเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ต้องการพื้นที่ในการจัดงานเลี้ยงนะคะคุณผู้ฟังจะเลี้ยงเกษียณเลี้ยงเบิร์ธเดย์ปาร์ตี้เลี้ยงรับปริญญาหรือว่างานพิธีสำคัญต่างๆก็สามารถใช้บริการได้เลี้ยงขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ทุกขนาดความสุขรอคุณอยู่ที่นี่กับท่าจีนชมจันทร์พลัสนะคะพิกัดของร้านอยู่ที่7ยอดค่ะซอยโพธาราม2ซอย LCC ขับผ่านโรงเรียน LCC เป็นนิดเดียวค่ะเจอซอยแรกด้านซ้ายมือเลี้ยวซ้ายเข้าไปด้านในได้เลยที่จอดรถเยอะมากกว้างขวางสะดวกสบายสุดๆเลยทีคุณจะมีเวลาในการผ่อนคลายและทานข้าวนั่งคุยกันได้อย่างสบายใจแวะไปเช็คอินด้วยกันได้ที่ร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสนะคะสอบถามเพิ่มเติมจองโต๊ะล่วงหน้าได้ค่ะ063-525-1719 063-525-1719 อัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมดูรีวิวกันได้ที่ Facebook และ TikTok ของท่าจีนชมจันทร์พลัสฝากไป follow กดติดตามกันด้วยกันละกันนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92 เมกะเฮิรตซ์ค่ะงั้นกล่าวของพดด้วงเพลงนี้กับที่ปรึกษาค่ะ

ุดท้ายก็ไม่อยากเลือกใครอยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคนเลยนะคะงั้นกล่าวของทัทยังเพลงนี้กับอยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคนค่ะและเวลาหมดแล้วด้วยคุณผู้ฟังขอบคุณทุกการติดตามชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับเพลงสากลเพราะเรดิโอทวายไลท์รออยู่และเราเจอกันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะคะส่งท้ายด้วยและนาคามินเพลงนี้กับจ้องตากับความเหงานะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้เดินทางกลับบ้านปลอดภัยทุกคนสวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ไปหาหมอไหมคะ
3: ไม่อ่ะ
2: ไปหาหมอเธออื
3: มไม่อ่ะ
2: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัส
6: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
6: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: จากประเทศญี่ปุ่น
6: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
6: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
6: อัลล

0: Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล่นปิงพลาซ่าอำเภอเบิร์นจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
1: You're listening

0: บูกุชาบูที่คุณต้องลองเพราะความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
2: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ Radio Twilight ทาง 92.0 นะครับผมสมเกียรติช่วงนิสัยครับสำหรับเย็นวันนี้วันพุธที่22กันยายนนะครับวันนี้ก็ตื่นเช้าหน่อยนะคุณฟังผมมาดูเน่ๆนะฮะก็ได้ดูแล้วนะฮะเดี๋ยวก็ไปว่ากันช่วงกลางๆรายการก็แล้วกันนะครับวันนี้ก็ฟังเพลงกันไปเหมือนเดิมขับรถกลับบ้านวันนี้อากาศร้อนหน่อยนะครับมืดช้ามา2วันแล้วนะฮะอย่างน้อยๆก็มีเวลานิดนึงใครที่ไม่รดน้ำต้นไม้ต้องดูนะครับแดดอย่างนี้เดี๋ยวต้นไม้เหี่ยวแน่ๆเลยทีเดียวครับคุณผู้ฟังขอบคุณชาบูกุครับชาบูที่คุณต้องทานทั้ง6สาขานะครับหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้านิ่มซิตี้ลี่แม่เหี้ยแยกเมย่าซ้ายมือพรามสแควร์เลยเซ็นทรัลเฟสเลี้ยวซ้ายมานิดนึงกับกรีนพาร์คและสาขาที่6ใหม่ล่าสุดกาดฝรั่งแม่ริมนะครับแล้วก็สาขานี้โอ้ถ่วงสะดวกสบายมีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยนะครับสำหรับสาขานี้แวะไปอิ่มอร่อยกันได้ทั้ง6สาขาครับชาบุกุ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับวันนี้นะครับ23ผมพูดวันที่ผิดสิใช่ไหม23วันนี้คุณผู้ฟัง POP ครับที่วอร์มอัพ The Best in Town ครับวันนี้มีคอนเสิร์ตของ POP นพพรชำนินะฮะใครเป็นแฟนก็คงจะพลาดไม่ได้ใครที่มีโต๊ะแล้วก็ไม่น่ามีปัญหาแต่ใครที่ไม่มีก็ลองเรียบๆเคียงๆดูบล็อกยินดูนะฮะอย่างน้อยๆก็ไปดูวงที่ชอบเพลงที่โดนกันแล้วกันคืนนี้ที่วอร์มอัพ The Best in Town กับ POP ครับและห้างทองสิงห์ทองแม่ริมนะครับยื่นกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองนะครับนายบาร์คอฟฟี่ครับเราทำกาแฟด้วยใจกับ Radio Twilight 92.0 ครับ
1: Radio Twilight

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบุกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบุกุทั้ง5สาขา
2: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 น.ถึง 17:00 น.โทร053-299-898
3: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหียสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยห้างทองสิงห์ทองแม่ริมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทอง

0: ันนี้ก็ร้อนนะคุณผู้ฟังอากาศค่อนข้างจะอบอ้าวทีเดียวมา2วันแล้วคุณผู้ฟังวันนี้ที่บอกต้นรายการครับตื่นเร็วนิดนึงนะจะมาดูเน่ๆมาลุ้นหน่อยฮะอเมริกันก็ทาเลนต์ AGT นะฮะก็ลุ้นกันมาเกือบเดือนนะฮะหลังจากดูนู่นดูนี่กันมาวอลเลย์บอลหญิงก็ผ่านไปละกีฬาอื่นก็ค่อยๆทยอยตามมากันแล้วกันไฮไลท์ของเราก็คือมาลุ้นน้องเน่ๆว่าจะผ่านชนะหรือเปล่านะฮะวันนี้ก็มานั่งดูก็เรียกว่าพอจบโชว์ของเธอเนี่ยทันได้ดูนะฮะผมเข้ามาดูนี่มาทันคุณผู้หญิงที่ห้อยโหนนะฮะยังทันอยู่แล้วก็ต่อด้วยมายากลนะฮะมายากลเสร็จปั๊บแล้วก็มาต่อที่เน่ๆนี่แหละอะไรประมาณนั้นนะฮะแล้วก็โอ้นะฮะผมบอกพอจบโชว์เน่ๆเนี่ยผมบอกตรงเลยว่ามันน่าจะจบแล้วอะคนอื่นขึ้นมานี่น่าเห็นใจนะคุณฟังมันเบาไปหมดแล้วอะเพราะเวทีเขาใส่ไปหมดแล้วอะใครมาต่อทีหลังอย่างน้องที่เล่นกับสุนัขอะไรเงี้ยก็น่าเห็นใจอยู่ทีเดียวนะครับแต่ก็นั่นแหละชอบใครชอบมันนะคุณฟังแล้วในงานนี้ปรากฏว่าคนไทยเกิน 75% น่ะในฮอลล์เนี้ย หรืออาจจะหมดเลยก็ไม่แน่ใจเยอะมากเลยทีเดียวก็ลุ้นนะฮะดูผลกันต่อไปเดี๋ยวมีอะไรคืบหน้าจะมาเล่าให้ฟังกันแล้วกันนะครับอันนี้ก็ให้เล่าให้ฟังว่าวันนี้ดูอะไรมาแล้วก็ตื่นเต้นแค่ไหนสึเกิดใครไม่ได้ดูก็หาดูได้ใน YouTube ยังคงมีให้ดูอยู่นะฮะและนี่ก็เป็นบรรยากาศเย็นวันนี้ของเรากับ Radio Twilight 92.0 ครับ
1: Radio Twilight

0: shut up, please.
1: Radio Twilight.
2: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน

0: Radio ชมายไลฟ์ 92.0 ผมสมเกียรติช่วงนิสัยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับและ Warm Up Cafe The Best in Town One Stop Service ความสุขสุขสนานครบครันทั้งอาหารเครื่องดื่มสังสรรค์ดนตรีครบครันเชิญได้ที่ Warm Up Cafe The Best in Town 0534006777นะครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทองโดยเฉพาะทีเดียวเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับและบูชิโดไอซึกยา69ทุกเมนูหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าอร่อยทุกเมนู69เท่าเดิมกับบูชิโดนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจเรดิโอทวายไลท์ 92.0 ครับ
1: Radio Twilight.

0: Quiet Life
1: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน053-400-677
2: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองเพราะความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหียสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
3: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 น.ถึง 17:00 น.โทร053-299-898
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา

0: เวลาหมดแล้วคุณผู้ฟังพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่นะครับค่ำวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการด้วยกันมานะครับขอให้คุณฟังขับรถถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพลากันแค่นี้ขอบคุณสวัสดีครับ
1: Now you listen in radio Twilight

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง70จังหวัดทั่วประเทศและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยจากภาวะฝนตกหนักไปจนถึงวันที่27กันยายนนี้กรมชลประทานออกประกาศแจ้งเตือน11จังหวัดให้เตรียมพร้อมรับผลกระทบระดับน้ำที่จะเพิ่มสูงขึ้นจากการปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอิสราเอลตอบโต้ถ้อยแถลงของประธานาธิบดีฝรั่งเศสในการประชุมสมัชชาแห่งสหประชาชาติที่อ้างว่ากลุ่มฮามาสไม่เคยก่อเหตุโจมตีในเขตเวสต์แบงก์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมอุตุนิยมวิทยารายงานสภาพอากาศในระยะนี้ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากไปจนถึงวันที่27กันยายนแต่ไม่เข้าข่ายเกิดอุทกภัยรุนแรงขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าสภาพอากาศประเทศไทยช่วงนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากจนถึงวันที่27กันยายนมีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเสี่ยงภัยอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้แก่จังหวัดระยองจันทบุรีตราดปราจีนบุรีและพื้นที่เขาใหญ่ส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครจะมีฝนตกหนักทำให้ระดับน้ำบริเวณริมตลิ่งสูงขึ้นหากพื้นที่ใดมีฝนตกสะสมระดับ100ถึง200มิลลิเมตรต่อวันมีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำได้ทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาไม่เคยประกาศเตือนเรื่องมหาอุทกภัยเนื่องจากปัจจัยสภาพอากาศในปัจจุบันไม่มีพายุหมุนเขตร้อนพัดเข้ามาโดยตรงมีเพียงหย่อมความกดอากาศต่ำที่ทำให้ฝนตกในแนวร่องมรสุมเท่านั้นซึ่งมีความรุนแรงไม่เท่ากับเหตุการณ์ในปี2554จึงขอให้ประชาชนอย่าตื่นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง70จังหวัดทั่วประเทศและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยจากภาวะฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่27กันยายนนี้
2: นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าได้ประสานแจ้ง70จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคใต้และกรุงเทพมหานครรวมถึงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั่วประเทศให้เตรียมพร้อมรับมือกับปริมาณฝนที่ตกหนักตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่27กันยายนซึ่งอาจทำให้เกิดอุทกภัยได้โดยได้กำชับให้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับให้จัดทีมปฏิบัติการพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อเข้าเผชิญเหตุและให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีโดยเฉพาะจุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมบ่อยครั้งและพื้นที่ที่ยังมีสถานการณ์อุทกภัยให้เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างเต็มกำลังเพื่อลดผลกระทบจากเหตุอุทกภัยให้ได้มากที่สุดสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติโดยเฉพาะถ้ำน้ำตกถ้ำลอดหากมีความเสี่ยงเกิดสถานการณ์ภัยให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นพื้นที่ไม่ให้บุคคลใดเข้าพื้นที่กรณีที่มีคลื่นลมแรงให้ออกประกาศหรือติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนบริเวณชายฝั่งทะเลห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำในช่วงคลื่นลมแรงโดยเด็ดขาดและให้แจ้งชาวเรือผู้บังคับเรือและผู้ประกอบการเดินเรือโดยสารเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงให้พิจารณาห้ามเดินเรือเด็ดขาดพร้อมกันนี้ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวอาหารน้ำดื่มและสิ่งจำเป็นให้พร้อมรับรองผู้อพยพเมื่อเกิดเหตุอุทกภัยด้วยจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ขณะเดียวกันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการทุกจังหวัดเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยและเปิดศูนย์ปภ.จังหวัดหากสถานการณ์รุนแรงเพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที
3: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยหรือ SAT ได้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่27กันยายนซึ่งจำเป็นต้องเฝ้าระวังในพื้นที่ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและระยองเนื่องจากอาจเกิดฝนตกหนัก น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังและอาจเกิดฝนตกแช่และระเบิดฝนหรือเรนบอมขึ้นได้อย่างไรก็ตามกรมอุตุนิยมวิทยายืนยันว่าสถานการณ์ยังไม่เข้าข่ายการเกิดมหาอุทกภัยแต่ได้สั่งการให้ทุกจังหวัดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงเตรียมมาตรการรองรับและเตรียมเปิดศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีทั้งนี้จากข้อมูลของหน่วยงานต่างๆเชื่อมั่นว่าจะไม่เกิดมหาอุทกภัยตามที่มีกระแสข่าวซึ่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการเป็นหลักสิ่งสำคัญคือก่อนเกิดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าอย่างแน่นอนโดยเฉพาะทางเซลล์บรอดแคสต์ขณะนี้ได้มีการแจ้งเตือนไปยังพื้นที่เสี่ยงต่างๆอย่างครอบคลุมและครบถ้วนแล้วโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีโรงพยาบาลหรือโรงเรียน
4: แต่ตอนนี้เนี่ยนะครับทั้งกรมอุตุนะครับแล้วก็ทางปภ.เนี่ยเราก็ได้มีการมอนิเตอร์อยู่ตลอดเวลานะครับและทางอุตุเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจ 100% ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยยังไม่ถูกเรียกว่าเป็นมหาอุทกภัยครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดนะครับผมก็เน้นย้ำนะครับว่าก่อนที่จะเกิดภัยเนี่ยนะครับทางกรมป้องกันและถอนจากภัยเราจะมีการแจ้งเตือนไปแน่นอนสิ่งสำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของเซลล์บอดแคสต์นะครับที่จะส่งไปยังมือถือนะครับของพี่น้องประชาชน
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าศูนย์อพยพมีความพร้อมในการดูแลประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างเต็มที่โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: เช่นเดียวกับกรมชลประทานออกประกาศแจ้งเตือน11จังหวัดให้เตรียมพร้อมรับผลกระทบระดับน้ำที่จะเพิ่มสูงขึ้นจากการปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยานายเดชเล็กวิชัยรองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมชลประทานออกประกาศด่วนที่สุดแจ้งเตือนสถานการณ์ลุ่มเจ้าพระยาฉบับที่5ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด11จังหวัดประกอบด้วยอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการกรุงเทพมหานครให้เตรียมรับมือการปรับเพิ่มการระบายน้ำเนื่องจากกรมชลประทานคาดการณ์ว่าในอีก 1-9 วันข้างหน้าปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณระหว่าง 2,100 ถึง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง 1,500 ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลทำให้มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันอีกประมาณ 70 ถึง 1.70 เมตรด้านคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการรับมือสถานการณ์อุทกภัยพร้อมวางแผนระบายน้ำลดผลกระทบต่อประชาชน
5: นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์โดยเฉพาะการวางแผนแก้ไขปัญหาทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาวให้ครอบคลุมทุกมิติเพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดพร้อมกำชับกรมชลประทานปรับแผนควบคุมปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ให้ยืดหยุ่นตามเส้นทางพายุและข้อมูลพยากรณ์อากาศล่วงหน้า 7-15 วันเร่งพร่องน้ำในลำน้ำสายหลักและคลองสาขารวมทั้งบริหารจัดการระบายน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างสมดุลเพื่อลดปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเข้ากรุงเทพมหานครและปริมณฑลนอกจากนี้ให้ตรวจสอบความแข็งแรงของคันกั้นน้ำกระสอบทรายและประตูระบายน้ำพร้อมเตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรกลและเจ้าหน้าที่ให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงหากเกิดสถานการณ์วิกฤตให้เร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกด้านนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลมีหน่วยงานหลักเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยพิบัติอย่างเป็นทางการซึ่งได้ประเมินสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพบว่าปริมาณน้ำฝนและพื้นที่เสี่ยงภัยในปัจจุบันยังคงสามารถรองรับน้ำได้และรัฐบาลมีแผนรับมือไว้แล้วทั้งการบริหารจัดการน้ำด้วยการเตรียมพื้นที่รับน้ำหรือแก้มลิงเพื่อควบคุมปริมาณน้ำไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ให้กระทบกับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ขณะที่ประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนมาตรการรับมือเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นสำคัญ
6: นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือกล่าวถึงการติดตามและดูแลสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคเหนือว่าได้มีการพูดคุยร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจังหวัดต่างๆอย่างต่อเนื่องโดยมีแนวทางการทำงานร่วมกันโดยเฉพาะด้านการป้องกันเน้นให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของประชาชนและการฟื้นฟูต้องทำควบคู่กันสำหรับเรื่องการพยากรณ์อากาศขณะนี้บูรณาการข้อมูลร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาในการจัดทำระบบวันแมปและพัฒนาระบบการแสดงผลข้อมูลในหลายพื้นที่เพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างสะดวกและเข้าถึงได้มากขึ้นซึ่งเป็นแนวทางการดำเนินงานในระยะกลางขณะที่ในระยะสั้นยังคงใช้แผนและมาตรการรับมือได้ชื่นชมผู้ว่าราชการจังหวัดรวมถึงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ทำงานอย่างเต็มที่
7: เรื่องน้ำได้มีการพูดคุยกันในส่วนของปภ.ด้วยแล้วก็เรื่องของจังหวัดตรงนี้มีแนวทางที่เราทำร่วมกันอยู่แล้วในส่วนที่การป้องกันทีนี้ในส่วนที่ต้องทำเร่งด่วนเนี่ยก็มอนิเตอร์ทุกคืนแล้วก็เราสื่อสารกับท่านผู้ว่าในแต่ละที่เรื่องความปลอดภัยเนี่ยจะเป็นอันดับหนึ่งที่เราต้องทำแล้วก็เรื่องการเฟื่องฟูคิดขนาดกันไป
6: นายยศชนันท์ยังกล่าวถึงความกังวลของประชาชนจากการนำเสนอข่าวจะมีปริมาณฝนจำนวนมากซึ่งอาจส่งผลให้เกิดมหาอุทกภัยว่ามีการสื่อสารข้อมูลอย่างต่อเนื่องในรูปแบบซิงเกิลคอมมานด์จะมีผู้รับผิดชอบในการชี้แจงข้อมูลเพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความสับสนยืนยันว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำงานอย่างเต็มที่ในการดูแลสถานการณ์เช่นเดียวกับการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือไว้ใจได้จะแจ้งเตือนประชาชนได้ทันท่วงทีผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรุงเทพมหานครเฝ้าระวังจุดเสี่ยงน้ำท่วมอย่างใกล้ชิดและเตรียมแผนบริหารจัดการทั้งน้ำฝนและน้ำเหนือให้เหมาะสมกับสถานการณ์นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากช่วงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่27กันยายนกรุงเทพมหานครได้สำรวจและติดตามจุดเสี่ยงน้ำท่วมมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วโดยเฉพาะพื้นที่ที่เคยมีน้ำท่วมเช่นเสนานิคมถนนเสนานิคม1ถนนพหลโยธิน84ถนนรามอินทรา5และพื้นที่ริมคลองลาดพร้าวที่เคยมีน้ำล้นออกมาซึ่งสิ่งสำคัญคือประสิทธิภาพในการระบายน้ำจึงได้กำชับเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดของสำนักงานเขตให้ตรวจสอบและจัดเก็บขยะอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำในช่วงฝนตกหนัก
8: เรื่องฝนก็ตอนนี้ก็ให้ไปสำรวจตั้งแต่ที่แล้วล่ะจุดที่มีความเสี่ยงน้ำท่วมนั้นแล้วก็มีความพร้อมนะครับแล้วก็คิดว่าจุดที่มีท่วมหนักอย่างเมื่อต่อที่เมื่อที่แล้วคือจุดในนั้นกรมในนั้นกรมหนึ่งแถวรามอินทรา5บนถนนสาย4ก็ให้ไปดูปนปัญหาที่แล้วเป็นความว่าท้าวนะว่ามีระดับน้ำที่ก็ให้ทุกหน่วยเตรียมพร้อมแล้วก็ปัญหาอันหนึ่งคือเศษขยะหน้าท่อก็ท้ายแล้วเนี่ยมีปัญหาคือฝนตกมาแล้วขยะหน้าท่อทำให้ไม่ลงท่อระบายน้ำก็ให้ฝ่ายรักษาทุกเขตเตรียมพร้อมแสนลายเลย
1: สำหรับกรณีที่มีข้อกังวลถึงเรนบอมนายชัดชาติกล่าวว่าลักษณะและความรุนแรงของฝนขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและทิศทางลมในแต่ละวันจึงไม่สามารถสรุปล่วงหน้าได้ว่าจะเกิดฝนตกหนักในลักษณะเดียวกันทุกพื้นที่กรุงเทพมหานครจึงต้องติดตามพยากรณ์อากาศทั้งรายสัปดาห์และรายวันและปรับการทำงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์แต่ขอประชาชนอย่าประมาทให้ติดตามประกาศเตือนจากหน่วยงานราชการและเผื่อเวลาในการเดินทางช่วงฝนตกหนักโดยเฉพาะเส้นทางที่เคยมีน้ำท่วมขังนายกรัฐมนตรีใช้โอกาสการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่สหรัฐอเมริกาสานต่อความร่วมมือทางการค้ากับสหรัฐพร้อมหารือแนวทางขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสร้างโอกาสทางการค้าระหว่างกัน
9: นายอนุทินชัยวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าในโอกาสเข้าร่วมการเปิดอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณสำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา ได้พบกับผู้นำประเทศต่างๆรวมถึงภาคเอกชนสภาธุรกิจและนักลงทุนต่างๆเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในประเทศไทยมากขึ้นเน้นประเด็นความเป็นหุ้นส่วนและการเป็นประเทศที่มีความพร้อมในทุกๆด้านทั้งการเป็นส่วนกระจายสินค้าและแหล่งผลิตสินค้าต่างๆที่พร้อมรับการลงทุนสำหรับการกล่าวถ้อยแถลงในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติในวันพรุ่งนี้จะนำเสนออนาคตของประเทศไทยการเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนและปรับตัวพร้อมรับกติกาโลกใหม่รวมไปถึงการเปลี่ยนผ่านพลังงานซึ่งไทยมีความพร้อม
10: เป็นการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติครั้งที่81เป็นวันแรกคิวของประเทศไทยที่จะพูดก็คือวันมะรืนซึ่งเราก็ได้เตรียมสาระสารต่างๆมาแถลงที่ในที่ประชุมขององค์การในสมัชชาใหญ่แห่งนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของอนาคต

ระหว่างไทยและสหรัฐรวมถึงแสวงหาโอกาสในการขยายความร่วมมือระหว่างกันการเข้าร่วมภารกิจครั้งนี้จึงเป็นโอกาสให้ไทยใช้เวทีระหว่างประเทศในการเชื่อมโยงความร่วมมือเปิดโอกาสทางการค้าและสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกนอกจากนี้ได้มีโอกาสหารือกับผู้จัดการกองทุนสถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำของโลกในงาน Bank of America Roadshow ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งนักลงทุนให้ความสนใจประเทศไทยเป็นอย่างมาก

0: ประเทศทั้งสองประเทศนั้นเป็นประเทศที่สำคัญทั้งคู่เราก็ต้องพยายามที่จะ อยู่บนความสัมพันธ์ที่สมดุล นะคะกับทั้งสองประเทศแล้วก็พึ่งพาในเรื่องของความเขาเรียกว่าประโยชน์ร่วมก็คือ mutual benefit ร่วมกันก็เล่าให้เขาฟังแบบนี้เขาจะได้เข้าใจว่าเราไม่ได้เลือกข้างใดข้างหนึ่งแต่เราจะสามารถที่จะทำงานร่วมกันได้กับทั้งสองประเทศใหญ่นั้นนะคะ
1: สำหรับในปีนี้ยังเป็นวาระครบรอบ80ปีการเข้าเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติของไทยซึ่งไทยจะร่วมแสดงบทบาทในระบบพหุภาคีและขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศต่อไปปุริมปราศภาภาครายงาน
2: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันการเจรจา FTA ไทยกับสหภาพยุโรปจะไม่ทำให้เกษตรกรเสียประโยชน์ในประเด็นเกี่ยวกับการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่
3: นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้แทนรับหนังสือและรับฟังเสียงสะท้อนของเครือข่ายเกษตรกรทางเลือกประเทศไทยกว่า100คนที่เข้ายื่นหนังสือและแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพื่อแสดงข้อกังวลต่อการเจรจา FTA รอบที่10ระหว่างรัฐบาลไทยกับสหภาพยุโรปโดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ภายใต้อนุสัญญา UPOP 1991ซึ่งกำลังจะมีขึ้นในช่วงระหว่างวันที่28กันยายนถึง6ตุลาคมนี้ที่จังหวัดภูเก็ตโดยระบุว่ารัฐบาลไทยโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมจะรับฟังข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่วนและพร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องโดยมุ่งปกป้องผลประโยชน์ของเกษตรกรเป็นสำคัญและยืนยันจะไม่ดำเนินการใดๆที่ทำให้ไทยต้องเสียเปรียบหรือถูกเอาเปรียบหากมีข้อกำหนดใหม่ส่วนประเด็นที่สังคมมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในเรื่องของการเก็บหรือขยายพันธุ์พืชนั้นยืนยันว่ากฎหมายดังกล่าวไม่ได้ส่งผลเสียร้ายแรงตามที่ถูกกล่าวหาแต่หากเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ผ่านการวิจัยและพัฒนารวมถึงมีการจดทะเบียนทางการค้าถึงจะได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนชาวนันมาลีรายงาน
2: เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมขอให้ผู้ประกันตนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมในวันที่27กันยายนนี้ยืนยันหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศเตรียมความพร้อมไว้ทุกด้านแล้ว
4: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมนำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมพร้อมชี้แจงขั้นตอนการใช้สิทธิ์โดยการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้ขอให้ตรวจสอบสิทธิ์เลือกตั้งทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมแอปพลิเคชัน SSO Plus และ LINE OA ส่วนผู้ที่แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ไว้กับสำนักงานประกันสังคมจะได้รับ SMS แจ้งเตือนช่วงใกล้วันเลือกตั้งพร้อมเตือนผู้มีสิทธิ์ควรหลีกเลี่ยงการนำกระดาษหรือวัสดุที่มีลักษณะจดเป็นโพยเข้าไปในหน่วยเลือกตั้งเพราะอาจผิดระเบียบการเลือกตั้งข้อ44ส่วนกรณีการจดหมายเลขด้วยวิธีอื่นไม่ได้ห้ามผู้มีสิทธิ์ต้องตีความเองหากผู้มีสิทธิ์จำหมายเลขผู้สมัครไม่ได้สามารถตรวจสอบรายชื่อและหมายเลขได้หน้าสถานที่เลือกตั้งทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์สามารถเลือกผู้สมัครได้สูงสุด7หมายเลขและต้องเขียนหมายเลขด้วยเลขอาราบิกเท่านั้นรวมทั้งไม่สามารถขีดค่าหรือเซ็นกำกับเพื่อแก้ไขได้จึงขอให้ผู้มีสิทธิ์ระมัดระวังหากเขียนหมายเลขไม่ถูกต้องหรือใช้ตัวเลขรูปแบบอื่นหรือใช้เครื่องหมายอื่นแทนจะส่งผลให้เป็นบัตรเสียนิตยาคุณสิมรายงาน
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลเดินหน้าไม่เรียกสำเนาเอกสารจากประชาชนต่อไปเวลาไปติดต่อราชการประชาชนไม่ควรต้องถ่ายสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านหรือเอกสารที่รัฐมีข้อมูลอยู่แล้วไปยื่นซ้ำอีกรัฐบาลจะเชื่อมข้อมูลสำคัญ58รายการผ่านระบบ GDX ให้หน่วยงานรัฐตรวจสอบข้อมูลระหว่างกันได้โดยตั้งเป้าให้ครบภายใน1ปีส่วน31รายการที่มีข้อมูลอยู่แล้วจะเร่งให้หน่วยงานนำไปใช้แทนการเรียกเอกสารจากประชาชนเป้าหมายง่ายๆคือติดต่อราชการให้สะดวกขึ้นลดเอกสารลดเวลาลดค่าใช้จ่ายและให้ภาค

0: รัฐใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้วบริการประชาชนให้เต็มที่สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
3: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลออกแถลงการตอบโต้ประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครองของฝรั่งเศสที่ระบุว่ากลุ่มฮามาสไม่เคยก่อเหตุโจมตีในเขตเวสต์แบงก์ระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยอิสราเอลยืนกรานว่าคำกล่าวอ้างของประธานาธิบดีมาครองไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงเนื่องจากกลุ่มฮามาสโจมตีชาวยิวในเขตเวสต์แบงก์เกือบทุกวันพร้อมยกเหตุการณ์ที่ชาวยิวสัญชาติฝรั่งเศสถูกยิงเสียชีวิตในเขตเวสต์แบงก์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทั้งนี้ความสัมพันธ์ระหว่างอิสราเอลและฝรั่งเศสทวีความตึงเครียดโดยประธานาธิบดีมาครองวิพากษ์วิจารณ์สถานการณ์ด้านมนุษยธรรมและการกระทำของอิสราเอลในฉนวนกาซาและเขตเวสต์แบงก์พร้อมเรียกร้องให้นานาชาติรวมกันยึดมั่นในกฎหมายระหว่างประเทศต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่5ในช่วงวันที่23ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายน2569ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02-399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานี ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:42 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง77ซมและเวลา 19:08 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร39ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 1:26 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง56ซมและเวลา 11:45 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง4ซมวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น
1: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
3: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
2: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
5: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานกระบี่กระทรวงศึกษาธิการวางมาตรการคุมเข้มการใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียนให้เหมาะสมตามช่วงวัยเพื่อสร้างความปลอดภัยให้เยาวชนนักกีฬาขี่ม้าไทยคว้าเพิ่ม1เหรียญทองและ1เหรียญเงินในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่23กันยายน2569ตรงกับวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียหม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์ทรงมีพระพรนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อสันติสุขความสำเร็จและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของประเทศและประชาชนชาวซาอุดีอาระเบียประเทศไทยมีความชื่นชมซาอุดีอาระเบียในความเป็นราชอาณาจักรที่เต็มไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรมอันน่าภาคภูมิใจและเป็นที่ยอมรับนับถือในประชาคมโลกนับตั้งแต่ที่เราเริ่มความสัมพันธ์บทใหม่เมื่อปี2565ความร่วมมือของ2ประเทศได้ก้าวหน้าและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยพลังขับเคลื่อนจากการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงอย่างต่อเนื่องประเทศไทยมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่เพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสองให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวพลังงานโลจิสติกและความมั่นคงทางอาหารนอกเหนือจากความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีนั้นเรามุ่งหวังที่จะร่วมมือกับซาอุดีอาระเบียอย่างใกล้ชิดภายใต้กรอบอาเซียนกับคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของทั้งสองประเทศและภูมิภาคของเราโดยรวมด้วยพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่23กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:32 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีริยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากเรือนรับรองรัตนภิมานค่ายวชิราวุธอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ค่ายวชิราวุธอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานกระบี่ณท่าอากาศยานกระบี่อำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่จบข่าวในพระราชสำนัก
1: ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรที่จังหวัดปทุมธานีและพระนครศรีอยุธยาเพื่อเสริมสร้างความสุขที่ยั่งยืนให้กับประชาชน
2: พลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรในพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดปทุมธานีและพระนครศรีอยุธยาในส่วนภารกิจของกระทรวงมหาดไทยโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองมีส่วนที่ดำเนินการแล้วเสร็จ2โครงการได้แก่โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองเปรมประชากรหมู่ที่4ตำบลเชียงรากน้อยอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาความยาว110เมตรและโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณหมู่ที่1หมู่ที่2ตำบลบางกระสั้นความยาว476เมตรและมีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ2โครงการได้แก่โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองเปรมประชากรบริเวณพื้นที่เทศบาลตำบลบางพูนอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีความยาว595เมตรและโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองเปรมประชากรและคลองหัวป่าตำบลสวนพริกไทยอำเภอเมืองปทุมธานีความยาวไม่น้อยกว่า330เมตรซึ่งจังหวัดปทุมธานีได้ปรับปรุงและรื้อถอนสะพานพื้นที่อำเภอเมือง ปทุมธานีจำนวน66สะพานและพื้นที่อำเภอสามโคกจำนวน44สะพานส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำและกีดขวางทางน้ำในคลองเปรมประชากรรวมทั้งสิ้น104จุดขุดลอกคลองบางกระสั้นอำเภอบางปะอินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำการเดินเรือและเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำความยาวรวม 2,300 เมตรจุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: จังหวัดหนองคายจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกนายไพฑูรย์มหาชื่นใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกวันมหิดลประจำปี2569ณโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่ออำเภอท่าบ่อกิจกรรมครั้งนี้เป็นความร่วมมือของจังหวัดและศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายพระราชกุศล
3: Refresh Refill the music
4: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
5: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
6: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
5: ่
6: ะ
5: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
7: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
8: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership

0: ุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กนะครับเดี๋ยวผมเซตอัพตัวนี้เฟซได้ยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กนะครับ รายการทอล์กที่จะนำเอาสาระแล้วก็บันเทิงนะครับเอามาฝากคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะครับ2:10 น.ถึง3:00 น.โดยประมาณนะครับทาง TikTok Live เชียงใหม่ Variety Talk นะรวมถึงลิงก์สัญญาณถ่ายทอดสดนะครับไปที่ FM 92เชียงใหม่ Radio นะฮะแล้วก็คุณผู้ฟังที่ติดตามฟังทางออนไลน์นะครับก็ฟังได้ที่ chiengmyradio.com นะครับคุณผู้ฟังยังสามารถติดตามไฮไลท์ของทางรายการได้ด้วยนะครับที่ Facebook Fanpage ที่ TikTok แล้วก็ที่ YouTube ของเชียงใหม่ Variety Talk ด้วยนะครับวันนี้วันพุธที่23กันยายน2569นะครับก็ยังเป็นวันที่เขาเรียกว่ายังไงใกล้จะสิ้นปีงบประมาณเนาะใกล้จะสิ้นปีงบประมาณของราชการนะฮะแล้วก็อีกหลายๆองค์กรช่วงนี้ก็อาจจะมีโอกาสได้เห็นนะครับว่าได้เห็นว่ากินเลี้ยงบ้างอะไรบ้างหรือว่าเป็นเราเรียกว่าเป็นยังไงดีเป็นธรรมเนียมปฏิบัตินะครับหลายท่านก็คงเหลืออายุราชการแค่อาทิตย์2อาทิตย์ก็เลยลาพักร้อนยาวไปเลยนะเอาก็ไม่ว่ากันนะก็ถือว่าท่านได้ทำหน้าที่มาจนสุดความสามารถแล้วนะครับจนหมดช่วงอายุราชการแล้วนะครับผมธีรพันธ์นะครับอยู่กับผู้ฟังทาง TikTok Live เชียงใหม่ Variety Talk รายการยังแบ่งรายการออกเป็น2ช่วงเหมือนเดิมนะครับข้อมูลความเคลื่อนไหวของเชียงใหม่เรื่องประกาศแจ้งให้ทราบต่างๆขอไว้ในช่วงที่1ช่วงที่2ช่วง Variety อัปเดตข่าวสารบนโลกออนไลน์แล้วก็ในส่วนของไวรัลกระแสต่างๆก็เอาไว้ในช่วงที่2นะครับทักทายคุณผู้ฟังที่อยู่ทาง FM 92แล้วก็คุณผู้ฟังที่อยู่ทาง chiengmyradio.com ด้วยนะครับเดี๋ยวพักเบรกสักครู่นะเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงที่1ครับ
1: หากคุณมองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
2: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
1: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลาร์มาตรฐานเทียร์1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
2: Green Power Solar Energy โทร0922527799
1: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy
2: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเดย
1: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ขนส่งมอบ
2: มั่นใจระบบประกันคุณภาพพร้อมรับรองคุณภาพบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
1: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
2: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
1: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
2: SD Car Center โทร0818831948
1: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
2: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
3: SD Car CenterAlways be with your remarkable journey.
1: คุ้มยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
2: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
1: คุ้มพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
2: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
1: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10 นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15 นาทีจากสนาม บิน
2: คุ้มพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
1: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumphayachiangmai.com
4: ท่านี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่

0: ผลิตรายการโดย CMV Media
1: ช่วงเชียงใหม่ทอล์ค
2: ช่วงเชียงใหม่ทอครับทักทายคุณผู้ฟังที่อยู่ทาง TikTok Live นะครับคุณหลู่ครับสวัสดีครับคุณลาวรถสิริคุณขอรหัสฟรีไฟคุณเหนียงดิกคุณอัครราชคุณทองอินคุณเอกลินพิสฟูคุณโจนัทพลวันพุธเร่าร้อนเฮ้ยวันนี้ร้อนจริงๆคุณเอกลินวันนี้ร้อนมากนะยอมรับว่าร้อนจริงๆคุณน้ำเขื่อนครับคุณคงศิลป์นะครับคุณฤทธิ์กับคุณชาญเมียอังคุณวินเกียวคุณกวงคุณอัศวิน A1 สวัสดีครับคุณ1ครับสวัสดีครับคุณชูศักดิ์ยูสเซอร์ทุกท่านนะครับสวัสดีบอสนิวเทลครับสวัสดีวันพุธคุณกบครับสวัสดีครับคุณแฟริสสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์คคุณสไปค์อีกแล้วที่ชอบภาษาไทยสวัสดีครับก็คุยกันไปเรื่อยๆนะครับวันนี้วันพุธสบายสบายแต่ก็สิ่งที่กำลังลุ้นกันอยู่ก็คือมหาอุทกภัยพรุ่งนี้เขาบอกจะเริ่มพรุ่งนี้นะครับทางเพจที่ชื่อว่าทีลมบ้าอากาศเขาก็ยืนยันนะว่าไม่น่าจะพลาดไม่น่าจะพลาดเพราะว่ามันอกมั่นใจมากนะครับแต่ในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยาเองนะครับก็บอกว่ายืนยันว่ามีฝนตกเพราะว่ามันเป็นฤดูกาลของเขาแต่มันไม่ได้ถึงกับมหาอุทกภัยนี่อ่ะเดี๋ยวก็รอดูนะครับว่าจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่นะครับตอนนี้เริ่มเบื้องต้นก็มีประกาศแจ้งเตือนมาแล้วนะครับประเทศไทยฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับฝนตกหนักถึงหนักมากเฮ้วันนี้เครื่องเป็นอะไรมีผลกระทบตั้งแต่23ถึง27กันยานะครับก็คือเริ่มวันนี้แหละภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้อันนี้คือกรมอุตุวันนี้เมื่อกี้ผมเห็นแว๊บๆว่ามีจังหวัดเชียงใหม่เองก็ออกประกาศแจ้งเตือนมาแล้วนะครับว่าให้ระมัดระวังในส่วนของฝนตกหนักวันสองวันนี้นะครับจะเริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับในส่วนของเรื่องนี้ก็ยังรอลุ้นจนขนาดที่ว่าเขาบอกว่ากรมอุตุนี่ออกแนวน้อยใจเลยนะครับเพราะว่ามีประเด็นมาถกเถียงบนโลกออนไลน์นะครับหัวสนั่นลั่นทุ่งเลยนะครับเพราะว่าเพจทีลมฟ้าอากาศออกมาเตือนภัยใช้คำว่ามหาอุทกภัยก็ทำให้ประชาชนนั้นตื่นตัวแล้วกังวลว่าจะมีน้ำท่วมครั้งใหญ่นะครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกมาชี้แจงว่าสถานการณ์ยังไม่ถึงขั้นมหาอุทกภัยนะอย่าไปตื่นตระหนกกับข้อมูลที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์โดยที่ยังไม่ได้ตรวจสอบแหล่งที่มาพอมีการเอาข้อมูลทั้งสองด้านมาคอมเพลกันในโซเชียลชาวเน็ตก็เสียงแตกคุณฟังชาวเน็ตเสียงแตกเป็นสองฝ่ายส่วนหนึ่งก็เชื่อถือกรมอุตุแต่อีกส่วนก็บอกว่าเพจทีลมฟ้าอากาศเตือนภัยทำให้คนเตรียมตัวไว้ก่อนบางส่วนทัวร์ไปลงเพจกรมอุตุนะครับเรียกร้องให้โพสต์ข้อมูลที่เข้าใจง่ายทันต่อเหตุการณ์นี่ล่าสุดตอน 5:00 นเมื่อกี้นะครับของวันนี้แหละกรมอุตุก็โพสต์แคปชั่นบอกว่าเรามาถึงจุดที่ลุ้นให้เกิดมหาอุทกภัยใหญ่สุดตามที่ทีลมฟ้าอากาศทำนายเป็นจริงเพื่อจะได้ด้อยค่ากรมอุตุกันงั้นหรือนะครับแต่หลังจาก

ถนี้โผล่ขึ้นมาในโซเชียลได้12นาทีนะครับโพสต์นี้ก็ถูกลบออกจากเพจนี่แต่ว่ามันมีคนแคปทันเพจของกรมอุตุเลยนะนะครับเพจของกรมอุตุหลายท่านก็บอกเอ๊นะครับเอ๊นะคุยกันถึงเรื่องนี้คุณทรงศักดิ์ทองศรี ท่านเป็นรองนายกเนี่ยพูดถึงเรื่องนี้นะครับส่วนตัวท่านก็มองว่าเจ้าของเพจไม่ได้มีเครื่องมืออะไรที่ให้ข้อมูลที่ถูกต้องนะประมาณนี้นะครับเขามีฝั่งของรัฐบาลเนี่ยเขามีหน่วยงานมีกรมอุตุที่เตือนภัยพิบัตินะครับมีการให้ข้อมูลเรื่องน้ำแล้วก็ยอมรับว่าจริงๆแล้วมีการประเมินสถานการณ์เรื่องน้ำในช่วงวันที่24ถึง26นี้จริงนะครับว่าจะมีโอกาสที่จะมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือนะครับภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือแต่ไม่ถึงขนาดที่เป็นข่าวว่ามหาอุทกภัยยืนยันว่ามีการเตรียมพร้อมของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็มาตรการป้องกันแล้วนะครับอันนี้คือรองนายกออกมามั่นใจบอกว่าเอาอยู่อย่าตื่นตระหนกประมาณนี้นะครับย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับพื้นที่เสี่ยงภัยนะเดี๋ยวอยู่ไหนแล้วเนี่ยพื้นที่เสี่ยงภัยคือมันงวดเข้ามาแล้วนะครับขออนุญาตชี้แจงอีกนิดนึงนะครับวันนี้พื้นที่เสี่ยงภัยอยู่ที่สระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีตราดกรุงเทพปริมณฑลพรุ่งนี้นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์อ่างทองอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครกรุงเทพปริมณฑลสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดอีกวันหนึ่งวันที่25ตากกำแพงเพชรพิจิตรนครราชสีมานครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีกรุงเทพปริมณฑลนะครับนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดวันที่26จังหวัดตากจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมกรุงเทพปริมณฑลสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีจันทบุรีตราด27กันยากาญจนบุรีราชบุรีจันทบุรีตราดนะรอดูแต่ผมว่าคงตกอ่ะตกคงตกอ่ะตกละแต่ว่ามันจะตกแบบที่เพจทีเขาคาดการไว้หรือเปล่านี่มันกลายเป็นกระแสดราม่าเนี่ยนะครับก็ว่ากันอีกทีนึงเนี่ยรอดูเขาบอกหลายคนรอลุ้นดูสิว่าใครจะหน้าแตกเลยประมาณนี้นะครับสวัสดีพี่คิงพี่ละนันครับสวัสดีคุณเนยซ้ายรงเข้มีคุณจูสวัสดีครับคุณสุรีนาคาสวัสดีครับนะคุณเอกลินบอกด้วยว่าลุ้นน้องเนเน่น้องเนเน่นี่เขาบอกว่าแทบจะไม่ต้องลุ้นนะเพราะว่ากรรมการเขาพูดออกมาค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าโอ้โหโอกาสพลาดนี่ยากมากกรรมการอีกท่านหนึ่งบอกว่าถ้าคุณแพ้นี่นะฉันคงต้องขายบ้านทิ้งกับประมาณนั้น นะครับก็ว่ากันแต่ตามนั้นนะแต่เราก็รู้นะเราก็เชียร์เด็กเราอ่ะนะครับเราก็เชียร์น้องเชียร์คนไทยเราต้องเชียร์คนไทยถ้าเราไม่เชียร์คนไทยเราจะไปเชียร์ประเทศอะไรใช่ไหมก็ถือว่าเป็นอีกสีสันหนึ่งนะครับที่ความสามารถส่วนบุคคลนั้นได้ไปโลดแล่นบนเวทีระดับโลกบนเวทีระดับโลกที่มันไม่ใช่ธรรมดานะมันเป็นบนเวทีระดับโลกที่ได้รับการยอมรับว่าคือถ้าชนะอาดังแน่นอนนะรวยแน่นอนนะประมาณนี้นะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ไม่ใช่วันนี้สินะครับเนี่ยผู้ว่าเชียงใหม่ก็แจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากครับบางแห่งตั้งแต่วันที่25กันยานี้นะครับน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าหลากงดเดินทางสถานที่ท่องเที่ยวโดยเฉพาะน้ำตกกระทำนะช่วงนี้ก็ระมัดระวังนะครับสวัสดีคุณสไปร์อีกแล้วที่ชอบภาษาไทยครับสวัสดีครับคุ
ณนายหลู่สวัสดีนะครับอยู่นะเมื่อกี้เห็นแว๊บๆเนี่ยน้องเนเน่ก็รอบไฟนอลเสียงปรบมือบอกดังสนั่นไปทั้งฮอลเลยนะครับลุ้นประกาศผลพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าคะแนนมันอยู่ที่คะแนนโหวตด้วยนะครับไม่ได้อยู่ที่กรรมการฝ่ายเดียวครับยังใหม่อย่าลืมนะครับ24ถึง27นี้แล้วก็วันนี้ครับคุณผู้ฟังถือว่าเป็นวันที่ชื่อว่าสารทวิสุวัตช่วงเวลากลางวันและกลางคืนจะยาวนานเท่ากันดวงอาทิตย์จะขึ้น6โมง7นาทีตกลับขอบฟ้า18นาฬิกา13นาทีนะวันนี้นะกลางวันกลางคืนยาวเท่ากันก็จะมีการตั้งชื่อเนาะวสันตวิสุวัตก็มีนะก็เคยเห็นอยู่นะครับเนี่ยเดี๋ยวได้เมื่อกี้เห็นมีคุณฟังครับข่าวของเชียงใหม่อีเวนต์ในเชียงใหม่สักนิดนึงงานยี่เปงคือลอยกระทงอ่ะปักหมุดแตกรอเขาไว้เลยนะครับก็เทศบาลนครเชียงใหม่ตอนนี้ก็เริ่มประชุมวางแผน การจัดงานประเพณีเดือนยี่เปงเชียงใหม่ประจำปี69นะครับ ปีนี้จัดขึ้น23ถึง25พฤศจิกายนก็พร้อมพรึบแน่นอนเมืองท่องเที่ยวนะครับศิลปวัฒนธรรมล้านนาจุดผางประทีปตามสถานที่ต่างๆแล้วก็สำหรับการประกวดขบวนแห่กระทงใหญ่ชิงถ้วยพระราชทานจะเป็นวันที่25วันสุดท้ายเตรียมตัวท่านใดที่จะมาเที่ยวยี่เป็งเชียงใหม่นะครับก็เตรียมตัวได้ไปที่ส่วนกลางกันบ้างครับคุณผู้ฟังเรื่องนี้ต้องคุยเพราะว่ากำหนดการมันจะถึงวันอาทิตย์นี้แล้วก็คือวันอาทิตย์ที่27ผมกำลังพูดถึงการเลือกบอร์ดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะครับเป็นที่ถกเถียงกันมากว่าทำไม ขั้นตอนวิธีการทำให้ง่ายไม่ได้หรือทำไมจะต้องจงใจทำให้ยุ่งยากด้วยเช่นนะครับบัตรเลือกตั้งไม่ระบุเบอร์ให้มีแต่ช่องว่างมาให้ประชาชนเขียนเบอร์เองเขียนผิดๆถูกๆก็มีความเสี่ยงที่จะกลายเป็นบัตรเสียมีเจตนาอะไรหรือไม่สองนะครับเบอร์เยอะมันจะต้องจำ6เบอร์7เบอร์ด้วยนะนะครับจดใส่โพยเข้าไปได้ไหมเหมือนเลือกสว.กกต.บอกว่าเลือกสว.จดตัวเลขใส่โพยเข้าไปได้กันลืมไม่ผิดกฎหมายแต่เลือกประกันสังคมเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมบอกว่าการจดโพยเข้าหัวให้ยึดตามระเบียบข้อ44หลีกเลี่ยงการจดใส่กระดาษเพราะระเบียบห้ามชัดแนะนำให้จำหมายเลขแล้วก็ใช้วิธีอื่นแทน แต่ถ้าจะจดใส่มือใส่แขนได้ไหมก็แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนก็ว่าอย่างนั้นนะครับนี่คุณกาญจนาภูลแก้วดังแล้วตอนนี้เลขาธิการประกันสังคมนำทีมมาให้สัมภาษณ์ชี้แจงประเด็นเรื่องเนี้ยเรื่องการจดโพยเข้าหน่วยเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะก็ย้ำว่าไม่ให้จดใส่กระดาษข้อ44ระเบียบของกระทรวงแรงงานว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนห้ามมิให้ผู้ลงคะแนนเลือกตั้งนำเอกสารหรือวัสดุอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครเข้าไปณที่เลือกตั้งนี่คือผมว่าอันนี้อยู่ที่ท่านตีความละคือถ้าผมมองเนี่ยคำว่าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการหาเสียงเนี่ยมันจะต้องเป็นอะไรเป็นสัญลักษณ์เป็นใบปลิวเป็นโบรชัวร์เป็นอะไรต่างๆที่มันสามารถระบุได้ว่ามีความสุ่มเสี่ยงว่าจะเป็นการชี้ชวนให้เลือกเบอร์นี้นี่
ทีนี้ผมกลัวลืมเนี่ยผมจดเลขคนที่ผมอยากจะเลือกเข้าไปใส่กระดาษเนี่ยอันนี้มันไม่ใช่เอกสารที่เกี่ยวกับการหาเสียงของผู้สมัครนะเออท่านเลขาท่านสับสนหรือเปล่าเนี่ยนะครับผู้สื่อข่าวถามบอกว่าผู้ประกันตนหลายคนอาจจะยังเกิดความสับสนเรื่องโพยท่านเลขาก็บอกว่าต้องถามในการเลือกตั้งใหญ่ๆว่าให้สามารถจดโพยได้หรือไม่ตามหลักการนะครับก็ยังย้ำบอกว่าระเบียบข้อ44กำหนดไว้ว่าเอาเอกสารหรือวัสดุอะไรก็ตามที่เป็นสื่อของผู้ที่สมัครเลือกตั้งแล้วเป็นเหมือนโพยเข้าไปมันคงไม่ถูกต้องตามระเบียบเพราะนั้นก็คือแนะนำว่าให้จำหมายเลขนะครับ7หมายเลขท่านต้องจำวิธีการที่ท่านจะทำจะดำเนินการอะไรต้องไม่ใช้กระดาษหรืออะไรก็ตามที่สื่อไปนะครับก็สรุปเอาอย่างนี้ก็เหมือนกับท่านบอกใบให้จดใส่มือใช่ไหมจดใส่มือง่ายสุดเพราะมันไม่ใช่กระดาษนี่นะครับหลีกเลี่ยงการใช้กระดาษที่ท่านบอกหลีกเลี่ยงแล้วกันหลีกเลี่ยงการใช้กระดาษนะหลีกเลี่ยงการใช้กระดาษจดเข้าไปในรายละเอียดที่เป็นเลขโพยต่างๆจดวิธีอื่นมีได้หลายวิธีที่ท่านสามารถดำเนินการได้หลีกเลี่ยงการใช้กระดาษอะไรอย่างนี้ก็โอเคก็เหมือนเปิดคลังให้โชคแล้วนะครับจดได้แต่ห้ามจดใส่กระดาษถ้าท่านจะจดใส่อะไรก็จดไปนะครับผู้สื่อข่าวก็ยังถามย้ำนะ แล้วอย่างนี้จดใส่ข้อมือจดใส่หลังมือฝ่ามือแบบนี้ได้เปล่าท่านเลขาก็บอกไม่ได้บอกว่าไม่ได้ไม่ได้บอกว่าได้ก็ตอบว่าก็แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนนะโอเคไม่พูดตรงนี้ละนะคุณฟังตอนนี้คุณฟังเริ่มตรวจเช็คได้แล้วนะครับว่าท่านนะมีชื่อเป็นผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งมีผู้เป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและจะต้องไปเลือกที่ไหนและจะต้องไปเลือกที่ไหนนะครับสามารถเช็คได้ทางแอปพลิเคชัน SSO Plus ของประกันสังคมคือผมกำลังจะบอกว่าวันนี้ตอนเช้าแฟนรายการผมคนหนึ่งก็คือคุณจูท่านก็เช็คผ่านเว็บไซต์ของประกันสังคมนะปรากฏว่าท่านไม่มีชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประกันสังคมโอ้โหเดือดร้อนเลยอะไรก็ลงทะเบียนอะไรไปเรียบร้อยหมดแล้ว SMS ก็ได้รับการยืนยันเรียบร้อยแล้วตอนลงทะเบียนก็โทรศัพท์ไปที่สายด่วนของประกันสังคมสายด่วนประกันสังคมรับปั๊บก็บอกว่าโทรเบอร์นี้ไม่ได้แต่เขาก็แนะนำดีนะเขาพูดดีนะ call center ก็บอกต้องโทรไปอีกเบอร์นึงซึ่งเป็นเบอร์ที่เกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งโดยตรงเลยเขาจัดเบอร์พิเศษมาก็โทรไปก็ได้รับคำแนะนำอย่างนี้ต้องไปแจ้งตรงนั้นตรงนี้ถ้าไม่เจอต้องไปแจ้งอย่างนี้ก็รับทราบจดเบอร์โทรไว้เรียบร้อยแล้วก็ลองเข้าไปดูในแอปพลิเคชันของสำนักงานประกันสังคมครับ SSO ปรากฏว่ามีชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมผมกำลังจะถามว่าใช้มาตรฐานในส่วนของระบบออนไลน์ของประกันสังคมแบบเนี้ยเว็บไซต์พูดอย่างแอปพูดอย่างหนึ่งนี่มันเป็นมาตรฐานในการดูแลหรือบริการลูกค้าอย่างใดนะครับผมกำลังจะบอกว่านี่คือการบริหารงานของประกันสังคมจากในรูปแบบเก่าๆแล้วมันเกิดประกันสังคมแบบนี้ใช่หรือไม่ถ้าท่านอยากต้องการแบบเดิมท่านก็เลือกทีมเดิม27นี้แต่ถ้าท่านอยากจะเปลี่ยนแปลงท่านก็ต้องเลือกทีมใหม่ก็พูดได้แค่นี้นะครับท่านอยากจะให้เงินของท่านถูกบริหารอย่างคุ้มค่าโปร่งใสตรวจสอบได้นะครับออกจากระบบราชการให้มืออาชีพมาดูแลท่านก็เลือกทีมใหม่ท่านอยากให้เงินของท่านนั้นคลุมเครือเหมือนเดิมเอาไปซื้อตึกในราคา 7,000 ล้านทั้งที่ตึกมันราคา 3,000 ล้านนะครับงบบัญชีไม่ได้รับการรับรองจากสตง.บ้างนะครับสินทรัพย์หลักทรัพย์หายไปจากระบบบัญชีบ้างเป็นหลักร้อยล้านพันล้านท่านก็เลือกทีมเดิมแค่นั้นเองนะครับ
27นี้รู้กันนะว่าเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวนะมีเรื่องอะไรอีกนะครับกบน.นะครับประกาศลดการชดเชยน้ำมันดีเซล B7 ลงอีก86สตางค์แก๊สโซฮอล์9591ลดการชดเชยลงอีก27สตางค์นะครับแต่นะครับลดแต่การชดเชยไม่ปรับราคาน้ำมันครับขอแสดงความยินดีด้วยสำหรับท่านที่รอเรื่องของราคาน้ำมันตั้งความหวังไว้ว่ามันจะลดนะครับมันจะลดมีการประกาศแจ้งเตือนมาเหมือนกันนะครับบอกว่าภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และฝนตกหนักมากบางแห่งวันที่23วันนี้ครับหนัก24 25 26เป็นสีแดงหนักมากกรุงเทพนะนี่เฉพาะกรุงเทพนะกับปริมณฑลนะ27นะคือ5วันเนี่ยรอฟังข่าวนะว่ามันจะท่วมขังหนักหนาสาหัสอย่างไรนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อขยับมาข่าวโซนอื่นบ้างนะครับคุณผู้ฟังเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยก็มีมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ข่าวป้าดาหลายท่านบอกว่าหายไปยังไม่หายนะป้าดายังเขาเรียกว่าอะไรยังสู้ป้าดายังตึงมืออยู่นะครับบอกว่ายังไงฉันก็ไม่ยอมแพ้หลังจากที่มีการตัดสินใจโอนโฉนดที่ดินของตาเฮียงไปเป็นชื่อของวัดป่าอดุลยารามเรียบร้อยแล้วนะครับป้าดาพร้อมกับนางบัวไขสอนสมุทรนายวรเดชช่างบุที่ปรึกษาฝ่ายทายาทนะครับกลุ่มทายาทของตาเฮียงนางบัวไขนี่ก็คงเป็นผู้จัดการมรดกเนาะคุณวรเดชก็ลุงธานอสแหวนเต็มมือนะก็เดินทางมาที่กองปราบแจ้งความร้องทุกข์กรณีการเปลี่ยนชื่อในโฉนดที่ดินของวัดป่าอรุณยารามบอกว่าเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นบางรายอาจเข้าข่ายปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบตามมาตรา157ขอให้ตรวจสอบกระบวนการโอนที่ดินดังกล่าวด้วยนะครับเรื่องของสถานะทางกฎหมายรายละเอียดเรื่องต่างผมไม่ลงรายละเอียดแล้วนะครับก็คือว่าเขาไม่ยอมแจ้งความไปเรื่อยๆแต่ผมก็ไม่รู้ว่าตอนนี้หมายจับป้าดาออกหรือยังหรือว่าหมายเรียกออกไปสองครั้งแล้วป้าดาไปรายงานตัวกับพนักงานสอบสวนหรือยังนะครับรีบไปนะคุณป้าผมเป็นห่วงอย่าผมเป็นห่วงตอบโต้กันไปตอบโต้กันมานะครับคุณฟังครับแหล่งข่าวที่ต่างประเทศสำนักการข่าวรอยเตอร์สนะครับเปิดเผยว่าซาอุดิอาระเบียกลับมาเดินเครื่องท่อส่งน้ำมันเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเป็นท่อส่งน้ำมันสายตะวันออกไปตะวันตกก็คิดว่าน่าจะกลับมาส่งออกน้ำมันได้เร็วๆนี้ก็เป็นข่าวดีอีกข่าวหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันมันมีพอเพียงราคาก็น่าจะลงไปได้มากกว่านี้นี่หลายท่านได้ดูโซเชียลเรื่องของทนายตั้มหรือเปล่า มีไวรัลมีประเด็นทุกวันเลยนะครับใส่หนวดทำผมอะไรเรียนแบบคุณกันจอมลังอ่ะรู้ดูก็รู้นะครับไปล้อคุณกันว่าชอบทำคอนเทนต์แต่คงจะประมาณนั้นนะครับโอเคอ่ะจบในส่วนของช่วงเชียงใหม่ท้องนะครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับคุณผู้ฟังครับพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของวาไรตี้ทอล์คครับผม

0: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศ ซัดเดย
1: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
0: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
1: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
0: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
1: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
0: SD Car Center โทร0818831948
1: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
0: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
2: SD Car CenterAlways be with your remarkable journey.
1: หากคุณมองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
0: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
1: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ด้วยแผงโซล่ามาตรฐาน Tier 1และระบบ Invertแบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
0: Green Power Solar Energy โทร0922527799
1: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy คุ้งยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
0: อบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
1: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
0: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
1: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
0: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
1: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555
3: นี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 0817169696

0: ลิตรายการโดย CMV Media
1: ช่วง Variety Talk
2: สองทุ่ม45นาทีต้อนรับคุณผู้ฟังกลับมาที่เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์คในช่วงที่2นะครับขอบคุณ Green Power Solar Energy ครับขอบคุณเสริมสวยมนัสเชียงใหม่ขอบคุณ SD Car Center ขอบคุณคุ้มพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันและขอบคุณเจนฟาร์มเชียงใหม่สำหรับการสนับสนุนรายการด้วยนะครับสวัสดีคุณ NG AMPMย่อมาจากอะไรเนี่ยนะครับฮัลโหลด้วยนี่ใครนะรายงานตัวด่วนครับคุณ NGM ท่านคือใครท่านมาฮัลโหลผมแสดงว่าท่านรู้จักผมตรงสนิทกันแน่ๆนะนะครับคุณศักดาสวัสดีครับถามใกล้ตัวการพิกมุงจันไหนน่าจะจับอ๋อป้าหนิงหรือเปล่าเนี่ยพี่หนิงนะพิกมงจันจันมงเล็กครับน่าจะจัดมงเล็กอ่ะผมถ้าผมจำไม่ผิด นะพิกมงฟอร์ดปีนี้น่าจะจัดมงเล็กเดี๋ยวขอคอนเฟิร์มขอคอนเฟิร์มข้อมูลอีกทีแต่ว่าไม่น่าพลาดน่าจะจัดมงเล็กเพราะว่ามงใหญ่มันเขาดุนการจะไม่ค่อยสะดวกเรื่องสถานที่เท่าไหร่มงเล็กได้บรรยากาศกว่าคุณยูเจษฎาพรสวัสดีครับพี่ต๋ำสวัสดีครับนางชาวนิสเดย์สวัสดีครับนะครับคุณ KA โคสวัสดีครับนะครับคุณอ้อยสวัสดีครับนะคุณเนยซ้ายโรงเข้สวัสดีครับครับสวัสดีทุกท่านคุณสุรีนาคาทักกันไปแล้วนะขอบคุณทุกท่านนะครับแม่นใช่ไอ้กะเดี๋ยวแม่นเดี๋ยวประเดี๋ยวงัวเขาไปคนเมืองนะครับนะครับอ่ะคุยกันต่อครับคุณรุ่งฟ้าครับใช้เวลาร่วมกันอย่างมีคุณค่าไปเรื่อยๆนะคุณรุ่งฟ้าครับตอนเนี้ยคุณฟังคงเคยสังเกตนะครับตอนนี้คือร้านกาแฟเนี่ยมันผุดขึ้นแบบทั่วเมืองเลยนะแต่เชื่อหรือเปล่าครับว่าปริมาณการบริโภคกาแฟของคนไทยนะตอนนี้ยังถือว่ามากเกินกว่าปริมาณการผลิตกาแฟในประเทศด้วยนะครับนายกสมาคมกาแฟพิเศษไทยคุณเอทีมไปบอกว่าประเทศไทยมีอัตราการบริโภคกาแฟเฉลี่ยปีละ 140,000 ถึง 170,000 ตันในขณะที่เราสามารถปลูกและก็ผลิตกาแฟในประเทศได้ 30,000 ตันจำนวนนี้เป็นกาแฟพิเศษประมาณ 15,000 ตันตลาดก็มีช่องว่างอีกเยอะเลยนะครับที่เติมเต็มเข้าไปนะตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำคุณเอณัฐิติอัมไพวันนายกสมาคมกาแฟพิเศษไทยบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอีโคซิสเต็มในห่วงโซ่อุปทานกาแฟครบวงจรมากที่สุดแห่งหนึ่งเขาเล่าให้ฟังว่าตั้งแต่ปี61เป็นต้นมาครับไทยเริ่มเข้าสู่ยุคเฟื่องฟูของร้านกาแฟอย่างเป็นทางการนอกจากนี้ก็เข้าสู่สภาวะล็อกดาวน์ตอนโควิด19แพร่ระบาดตอนนั้นนะครับพฤติกรรมของคอกาแฟเริ่มเปลี่ยนจากเคยซื้อรับประทานที่ร้านกลายเป็นหันมาทำเองหรือโฮมบรูสกัดเรียกว่ากาแฟสกัดเย็นกินเองที่บ้านนะครับหลังจากนั้นสถานการณ์ล็อกดาวน์ของโควิดคลี่คลายครับอีเวนท์ที่เกี่ยวข้องกับกาแฟในไทยก็เริ่มจัดเยอะและก็จัดทีร้านกาแฟพิเศษผุดขึ้นมากมายครับมีแบรนด์ยักษ์ใหญ่มีทุนต่างชาติทยอยเข้ามาปักหลักอีกหลายเจ้าก็เลยทำให้ตลาดกาแฟนี่นะครับขยายวงกว้างจนพฤติกรรมการกินกาแฟของคนไทยนั้นไม่ต่างจากการกินกาแฟของเมืองใหญ่ทั่วโลกอย่างซานฟรานซิสโกเมลเบิร์นหรือว่าโตเกียวนะหลังจากเขาเรียกว่าคลื่นลูกที่3ของอุตสาหกรรมกาแฟพัดพาทำให้กาแฟพิเศษหรือว่ากาแฟ สเปเชียลตี้เนี่ยกลายเป็นทางเลือกที่ได้รับความนิยมในกลุ่มคนหมู่มากครับปัจจุบันนี้กาแฟเข้าไปอยู่ในชีวิตประจำวันมากกว่านั้นนะครับเมื่อเทรนด์การดื่มกาแฟนั้นล้อไปกับเทรนด์รักสุขภาพในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเขาชี้ให้เห็นว่าผลสำรวจทั่วโลกและในไทยเป็นไปในทิศทางเดียวกันครับพบว่าคนดื่มแอลกอฮอล์น้อยลงหันมาดื่มนันแอลหรือว่าเครื่องดื่มที่ปราศจากแอลกอฮอล์มากขึ้นเทรนด์การออกกำลังกายในประเทศไทยควบคู่ไปกับเทรนด์ในการเข้าคาเฟ่ร้านกาแฟหลังออกกำลังหรือว่าเป็นจุดนัดพบเพื่อทำกิจกรรมอื่นต่อนะที่กรุงเทพว่ากรุงเทพชั้นไหนนี่เห็นภาพชัดนะคนใส่ชุดออกกำลังช่วงหยุดเสาร์อาทิตย์ในคาเฟ่ร้านกาแฟนะเห็นกันจนชินตามีตัวเลขสำรวจผลสำรวจปริมาณการดื่มกาแฟของคนไทยพบว่าจากเคยดื่มเฉลี่ยวันละ 1.2 แก้วตอนนี้คนไทยดื่มกาแฟวันละ 1.5 ถึง 1.7 แก้วผลสำรวจนี้คาดว่าโฟกัสเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมากกว่าก็เลยสะท้อนเทรนด์ที่เกิดขึ้นในเขตเมืองได้เป็นอย่างดีนะครับ1-2 ปีที่ผ่านมาราคาเมล็ดกาแฟทั่วโลกมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นประมาณ 15-20% ผลพวงก็มาจากการบริโภคที่เพิ่มขึ้นรวมถึงสภาพอากาศที่แปรปรวนนะครับผลผลิตที่ได้เคยได้เท่าไหร่ก็ได้ลดลงนะฮะประเทศไทยปลูกกาแฟได้น้อยกว่าที่บริโภคปลูกได้เพียง1-3จากปริมาณการบริโภคทั้งหมดตรงข้ามกับพืชเศรษฐกิจอย่างข้าวครับปลูกได้เกินความต้องการในประเทศมากกว่า3เท่านี่นะตอนนี้ถึงแม้ว่าประเทศไทยยังต้องนำเข้าเมล็ดกาแฟจากต่างประเทศนะครับแต่นายกสมาคมกาแฟพิเศษไทยเขาเล่าให้ฟังให้เห็นภาพถึงอีโคซิสเต็มที่มีลักษณะเฉพาะตัวบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้บริโภคกินกาแฟ1แก้วราคาที่ต้องจ่ายสำหรับ1แก้วนั้นไหลไปถึงต้นน้ำอย่างเกษตรกรเยอะและชัดเจนกว่าตลาดกาแฟพิเศษประเทศอื่นเพราะระบบนิเวศกาแฟพิเศษไทยนั้นค่อนข้างครบวงจรไทยมีความพิเศษตรงที่เรามีแหล่งปลูกกาแฟของเราเองด้วยในขณะที่ฝั่งผู้บริโภคคนกินกาแฟเติบโตไปพร้อมกันหลายประเทศทั่วโลกไม่ได้ไปข้างหน้าทั้งต้นน้ำและปลายน้ำประเทศที่คนกินกาแฟเยอะนั้นมีข้อเสียตรงที่เขาไม่สามารถปลูกกาแฟเองได้หรือประเทศที่พอปลูกได้เป็นจำนวนมากฝั่งวัฒนธรรมคนกินก็ไม่ได้ลุดหน้าตามไปด้วยนะครับแต่ไทยเรามีทั้งสองอย่างปลูกเองก็ได้คนกินก็รุดหน้าไปกับการปลูกด้วยนะครับ5ปีก่อนหน้านี้เห็นชัดขึ้นเรื่อยๆคือคนเชียงใหม่คนเชียงรายคนจังหวัดน่านที่เคยเข้าไปทำงานในกรุงเทพนั้นตัดสินใจกลับมาเป็นเกษตรกรทำไร่กาแฟไม่น้อยเยอะมากเกษตรกรหลายคนที่ส่งเมล็ดกาแฟเข้าประกวดจนได้รางวัลเป็นคนอายุตั้งแต่35-40ปีกลุ่มนี้ล้วนเคยทำงานต่างถิ่นมาก่อนครับการรับจ้างนะครับทำงานโรงงานจีปาถะก็ตัดใจย้ายกลับบ้านกลับมาทำกาแฟส่งประกวดแล้วก็ได้รางวัลนี่นะครับพื้นที่ที่คนรุ่นใหม่เลือกกลับไปมักจะเป็นพื้นที่สูงนะครับเชียงรายเชียงใหม่น่านแม่ฮ่องสอนจังหวัดเหล่านี้มีพื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,000 เมตรครับค่อนข้างเยอะเลยนะฮะมีสภาพอากาศที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตก็มาพร้อมกับข้อจำกัดในเรื่องของพื้นที่เพราะว่ากาแฟนั้นต้องปลูกภายใต้อุณหภูมิที่เหมาะสมครับ 24-26 องศาเซลเซียสไม่เกินนี้และทุกความสูง 1,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลอุณหภูมิจะลดลงอีก 5-6 องศาเซลเซียสพื้นที่แบบนี้ในไทยมีไม่เยอะแล้วปัจจัยเรื่องของสภาพอากาศแปรปรวนโลกร้อนด้วยนะครับเงื่อนไขมันก็เลยยากขึ้นกว่าเดิมนะครับกาแฟถือว่าเป็นพืชที่มีความอ่อนไหวพอสมควรนะครับฝนหลงฤดูบ้างเก็บเกี่ยวและฝนตกไม่คาดคิดผลผลิตทั้งล็อตนี่บางทีต้องทิ้งหมดเลยนะครับเพราะความยากตรงนี้ครับเมล็ดกาแฟก็เลยราคาดีราคาผลผลิตก็ดีตามไปด้วยจากการดูแลใส่ใจแล้วก็รักษาคุณภาพประมาณนี้นะครับพอเด็กรุ่นนี้คนกลุ่มนี้กลับมาจากเมืองหลวงจะมาปลูกกาแฟเนี่ยเขาก็ไปขอแบ่งพื้นที่ พื้นที่ไร่ของพ่อกับแม่มาปลูกกาแฟพิเศษโดยเฉพาะนะครับต่างกับผลผลิตกาแฟแมสที่ได้ปริมาณมากกว่าแต่มีข้อได้เปรียบเรื่องรสชาติและความต้องการของตลาดเช่นเดียวกันนี่เป็นเทรนด์ใหม่ครับคุณผู้ฟังที่เขาจะกลับมาปลูกกาแฟคือทำมาหากินด้วยการด้านการปลูกเมล็ดกาแฟเพราะว่ายังไงตลาดมันรองรับอีกเยอะนะครับปริมาณการเมล็ดกาแฟที่ผลิตเองได้เนี่ยมันน้อยกว่าปริมาณการที่ความต้องการบริโภคเยอะก็เลยต้องปลูกเพิ่มต้องนำเข้านะครับก็เป็นเทรนด์ใหม่เอามาเล่าให้ฟังนะครับสนุกนะครับเสียงดีเจฉลามลองใหม่อีกแล้วครับคุณผู้ฟังครับทุเรียนเป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยมอย่างมากนะครับด้วยรสชาติหวานมันแล้วก็มีกลิ่นเฉพาะตัวแต่ว่าทุเรียนนั้นมีพลังงานและก็น้ำตาลค่อนข้างสูงนะครับหลายคนก็ได้รับคำแนะนำให้รับประทานในปริมาณที่เหมาะสมนะอย่าไปกินเยอะเกินไปนะครับแต่ยังไงก็ตามอีกหนึ่งประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่องนะครับก็คือการรับประทานทุเรียนร่วมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับผู้เชี่ยวชาญหลายรายครับแนะนำให้หลีกเลี่ยงเนื่องจากมีโอกาสที่จะไปเพิ่มภาระกับกระบวนการเผาผลาญของร่างกายรายงานจากจีนระบุว่าโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในเมืองหนานจิงรับนะผู้ป่วยหญิงวัยประมาณ30ปีหลังจากที่มีอาการผิดปกติหลังรับประทานทุเรียนแล้วก็ดื่มสุราไปด้วยนะครับผู้ป่วยรายนี้รับประทานทุเรียน2พูครับหลังจากนั้นผ่านไปมากกว่า1ชั่วโมงดื่มเหล้าขาวที่มีความเข้มข้น40ดีกรี200มิลลิลิตรวันถัดมามีอาการเวียนศีรษะคลื่นไส้อาเจียนอาการรุนแรงขึ้นจนต้องเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลแพทย์พบว่าค่าการทำงานของตับเพิ่มสูงผิดปกติเกือบร้อยเท่านะครับนี่มีโฆษณาอะไรแทรกมาแล้วเนี่ยนะครับนะทำไมทุเรียนกับแอลกอฮอล์ควรจะหลีกเลี่ยงไม่ให้กินร่วมกันครับทุเรียนมีสารประกอบกลุ่มกัมปฐันครับมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงแล้วก็การกำจัดแอลกอฮอล์ในร่างกายนะครับปกติพอร่างกายเราได้รับแอลกอฮอล์สารเอทานอลจะถูกเปลี่ยนผ่านกระบวนการหลายขั้นตอนก่อนถูกกำจัดออกนะครับหนึ่งในสารที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการนี้คืออะซิตัลดีไฮด์กระบวนการเผาผลาญถูกรบกวนทำให้สารนั้นสะสมมากขึ้นทำให้เกิดอาการไม่สบายใจเต้นเร็วหน้าแดงคลื่นไส้อึดอัดหายใจลำบากนะครับก็เตือนว่าอย่าไปรับประทานทุเรียนร่วมกับแอลกอฮอล์ตอนนี้2ทุ่ม59นาทีเดี๋ยว3ทุ่มตรงเชียงใหม่เรดิโอจะกลับเข้าสู่สัญญาณปกติของทางสถานีนะครับรายการปกติขอบคุณคุณฟังที่ติดตามฟังทาง FM 92ด้วยนะครับขอบคุณทุกฟังที่ติดตามฟังทางเชียงใหม่เรดิโอ .com ด้วยนะครับส่วนของ TikTok Live นะครับขออนุญาตคุยต่ออีกสักนิดหนึ่งเรื่องของสุขภาพนะครับ8เครื่องดื่มที่ปัดฝุ่นความง่วงด้วยคาเฟอีนขั้นสุดครับนะเครื่องดื่ม8อย่างที่มีการออกมาเตือนว่าคาเฟอีนสูงลิ่วกัดพลังแน่นตาค้างยิ่งกว่ากาแฟดำนะครับ1ชามัทฉะแบบดั้งเดิมครับชาเขียวมัท

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับลดกรอบวงเงินไทยช่วยไทยพลัสนางสาวลลิดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับลดกรอบวงเงินที่เคยได้รับอนุมัติสำหรับดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสและอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมประกอบด้วย2มาตรการได้แก่ 1. โครงการเพิ่มวงเงินสวัสดิการให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มเติมและ 2. โครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมโดยมีกรอบวงเงินรวมไม่เกิน 42,690.6503 ล้านบาทสำหรับโครงการเพิ่มวงเงินเพิ่มเติมจะเพิ่มวงเงินค่าซื้อสินค้าจากร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและร้านอื่นๆที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดให้แก่ผู้ผ่านคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่ผ่านคุณสมบัติก่อนวันที่1ตุลาคม2569อีก700บาทต่อคนต่อเดือนจากเดิม300บาทต่อคนต่อเดือนรวมเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนในเดือนตุลาคม2569เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยซึ่งเป็นกลุ่มเกราะบางและได้รับผลกระทบจากความผันผวนของราคาพลังงานส่วนโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมมีระยะเวลา2เดือนตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569สำหรับการใช้สิทธิภาครัฐสนับสนุนเงินร่วมจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดในอัตรา 60% แต่ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการโดยประชาชนสามารถใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569เวลา 6:00 น.ถึง 23:00 น.หรือซื้ออาหารและเครื่องดื่มผ่านผู้บริการระบบขนส่งอาหาร Food Delivery Platform ที่เข้าร่วมโครงการในเวลา 6:00 น.ถึง 21:00 น.สำหรับการยืนยันสิทธิประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถกดยืนยันสิทธิเข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่วันที่1ถึง15ตุลาคม2569ขณะที่ผู้ประกอบการที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการสามารถกดยืนยันผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
5: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลา ามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
2: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาชี้แจงกระแสมหาอุทกภัยใน120ชั่วโมงข้างหน้ายอมรับช่วงวันที่23ถึง27กันยายน2569ประเทศไทยมีแนวโน้มฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่จากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาฝ่ายวิชาการให้สัมภาษณ์กรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับสถานการณ์มหาอุทกภัยใน120ชั่วโมงข้างหน้าซึ่งสร้างความสนใจและความกังวลในหมู่ประชาชนพร้อมชี้แจงสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่23ถึง27กันยายน2569ตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยารองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาชี้แจงว่าในช่วงดังกล่าวประเทศไทยมีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักหลายพื้นที่และฝนตกหนักมากบางแห่งจริงจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นแต่ข้อมูลที่ระบุว่าจะเกิดมหาอุทกภัยหรือมีฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งวันทั้งคืนนั้นไม่สอดคล้องกับข้อมูลพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาโดยสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังคือฝนตกและฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่เสี่ยงทั้งนี้ช่วงวันที่23ถึง27กันยายนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตลอดจนพื้นที่อื่นๆตามแนวร่องมรสุมยังคงต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากขณะที่คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศและข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดและไม่ตื่นตระหนกกับข้อมูลที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์โดยยังไม่ได้ตรวจสอบแหล่งที่มาจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
7: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited

งทุกท่านทุกคนเวลานี้รายการปกิณกะแง่งธรรมะอาตมาภาพตัวเจ้าวัดหนองทองหางดงจังหวัดเชียงใหม่มาพบปะกับญาติกับโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายอีกเช่นเคยก็มาปะกันเป็นประจำเนาะในเวลาเดียวกันนี้และก็ทางสถานีวิทยุเองนี้30นาทีโดยประมาณระยะนี้จังไอต้องขออภัยด้วยนะต้องขออภัยด้วยเอาละต่อไปเอามาปูชาพระรัตนตรัยเนาะสวดมนต์พร้อมๆกันไปเนื้อญาติโยมเนาะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระภูมิพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระภูมิพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบพระพุทธสวากาโตภะคะวาตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมกราบพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพเจ้าน้อมน้อมพระสงฆ์กราบพระสงฆ์นะโมตัสสะภะคะวะโตขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะ

อบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองมาตาปิตุคุณังอังวันตามิข้าพเจ้ากราบวันตาบิดามารดาผู้มีพระคุณด้วยความเคารพอาจาริยคุณังอุปัชฌายคุณังอังวันตามิข้าพเจ้ากราบวันตาอาจารย์ผู้มีพระคุณด้วยความเคารพพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโอปุริสัทธัมมสารติสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภควาติยันตุนิมิตังอวมังคลัญจาโยจมนะโพสกุณัสสะโตปะปะกะโหตุสุปินังงะกันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนตุสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจตังเวทิตัพโพวิญญูหิติยันตุนิมิตังอวมังคลัญจาโยจมนะโพสกุณัสสะโตปะปะกะโหตุสุปินังอะคันตังธัมมานุภาเวนะวินาสเมนตุสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะยะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะติตังจัตตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุริสปุคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาอุนโยปาอุนโยทักขินโยอัญชลีกรณีโยอนุตตรังบุญญาเกตังโลกัสสาติยันตุนิมิตังอวมังคลัญจาโยจมนะโพสกุณัสสะโทปะปะกะโหตุสุปินังอะคันตังสังฆานุภาเวนะวินาสเมนตุยะโตอังภาคินิอะริยะยะจะติยะจะโตนาปิชานาเมสัญจิตยะปานังชีวิตาโบโรเปตาเตนะสัญเจนะสุติเตโอตุสุติกัพพะสะโคชังโคสติสังฆาโตธัมมานังวิจโยตถาวิริยัมปิติปัสสัตติโพชังคัจจตถาปะเรสัมมาทุเบกะโพชังคัสสัตติติสัพพทักขิณา
มุนินาสัมมาทัคคตาภาวิตาภาอุลิกตาสังวัตตันติอภิญญายานิพพานายัจโพธิญาเอเตนะสัจจวัจเจนะสุติเตโอตุสัพพะทาเอกัสสัมมิงสัมมาเยนะโทมุคคลานัญจกัสสปังคิลานิทุกิเตติสวะปุจฉังเคสัตตะเทสัญเยติยะตังอภินันติตวะโรคามุตจิงสุตังคันเลเอเตนะสัจจวัจเจนะโสติเตโอตุ

ตวานะสัทธลังสัมโมติตวาจะอาภัทธาธรรมะพุทธาสิทธานะโสเจเตนะสัจจวัชเชนะโสติเตอตุสัพพทาปะหินาติจะอาภัทธาตินันนัมปิมะเยสินังมัคคะอัตตะกิเลสะวะปัตตานุปัติธรรมตังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเตอตุสัพพทาสักกัตตัวพุทธรัตนังโอสัทธังอุตตมังวะรังหิตังเทวมนุสานังพุทธเตชนะสตินานัสสันตุปัทวาสเปตุขาวุปัสเมนตุเตสักกัตตัวธรรมรัตนังโอสัทธังอุตตมังวะรังปริลาอุปัสมนังธรรมเตเจนะสตินานัสสันตุปัทวาสัพเพพญาวุปัสเมนตุเตสักกัตตัวสังฆรัตนังโอสัทธังอุตตมังวะรังอาหุนายังปาหุนายังสังฆเตเจนะสตินานัสสันตุปัทวาสัพเพโรกาวุปัสสะเมนตุเตนัตถิเมสรณังอัญญังพุทโธเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโหตุเตชยมังคลังนัตถิเมสรณังอัญญังธัมโมเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโหตุเตชยมังคลังนัตถิเมสรณังอัญญังสังโฆเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโหตุเตชยมังคลังอธิอุณัสสะวิจโยธัมโมโลเกอนุตโรสัพพสัตตาอิตัทยะตังตวงกันอิเตปะเตปริบัจเจนละจะตันเตอมนุสเสหิปาวะเคพยัคเณเกปิเสพุทเตอกัลละมรณเณวาสัพพัสสมามรณมุตโตทัพเปตวากัลละมริตังตัสเสวะอนุภาเวนะโอตุเตโวสุขีสทาสุทัสสิลังสัมปทายะธัมมังสุจริตังจเรตัสเสวะอนุภาเวนะโอตุเตโวสุขีสทาลิขิตังจินติตังปูชังทารนังวัจนังขรุงปะเลสังเตสนังสุตวะตัสสะอายุปวัตตติติปวัตตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาสุทีภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสัทธาสุทีภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสุทีภวันตุเตโดยพุทธานุภาพแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าธรรมานุภาพพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าสังฆานุภาพและบทสวดมนต์ยะตุหังโพชฌงค์ปริตยันตุนิมิตังสักกัตตวนติเมอติอุณัสสะวิจโยมนต์ศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้
จงมาปกป้องคุ้มครองรักษาอย่างตนตัวข้าพเจ้าและญาติโยมทั้งหลายแม้นว่าตนข้าพเจ้าและญาติโยมทุกท่านทรงโลกาเปียที่เจ็บไข้ได้ป่วยนักหนาป้าป้านในสรีระร่างกายกินยาก็ดีหมอยาก็ดีประหายขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพมนต์ศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้จงมากำจัดโรคภัยไข้เจ็บเหล่านั้นได้หายไปสัวหายแม่นว่าตนข้าพเจ้าและญาติโยมเดินทางไปเหนือใต้ตรงออกไกลและใกล้ไปของมีชัยกับมามีโชคมีลาภปราศจากภัยยะกังวลอันตรายบอกว่าอุทกภัยวัตภัยอัคคีภัยโยรภัยอุทกภัยอุปติภัยโรกาภัยอย่าได้มาใกล้มาตายขออยู่สุขกายสบายใจจำเริญประดิษฐ์จติและปัญญาแม่นว่าญาติโยนทำการค้าการขายทำกิจการใดก็ขอเจริญลิ่งยิ่งขึ้นไปและสมดังกรรมกรรมภาธนาดังกรรมปอนทัดว่าอายุวันนะสุขภละเหมือนกันยุบุญยุคนเนอกรมอุตุกรมอุตุบอกตักเตือนเตือนสติตลอดพี่น้องญาติโยมถึงบ้านเฮาบ่มีฝนตกแต่ที่อื่นมันตกฉะนั้นบ่ดีประมาท24ชั่วโมงที่ผ่านมานี้ตมาหนองตองก็ผ่านไปด้วยดีญาติโยมก็ผ่านไปและต้องผ่านต่อไป120ปีนับตั้งแต่ว่ามาจนถึงปัจจุบันแล้วมันปัจจุบันนี้24ชั่วโมง ตะวันนั้นหนองตองไม่มีฝนตกแม้แต่เม็ดเดียวหยดเดียวแต่ที่อื่นมันนับเนอะก็ออกไม่ออกฉันเจ้าแล้วตะวันก็อยู่วัดนั่งเทศธรรมกินข้าวตอนก็อยู่วัดนั่งเทศธรรมจนพักผ่อนมาตราบปัจจุบันประเดี๋ยวนี้งานเสร็จไปเรียบร้อยไปด้วยดีเพราะบุญญาติโยมช่วยกันกำจูอุนุนต้องขอขอบใจต่อทุกท่านทุกคนญาติโยมท่านผู้ฟังตุเจ้าต้องขอขอบใจต่อแม่จันหอมอินทาเปียบ้านปัดตึงและแม่อุ้ยนะคำอุ้ยป่อพิญาติบ้านปัดตึงหลวงปู่ล่าเนอและคุณป่อทองไวเป็นประชาที่มีจิตเป็นกุศลเป็นบุญได้แสดงอุทิตาอายุวัฒนะมงคลต่อตนตัวอัตมภาพขออนุโมทนาเป็นอย่างมากใจเป็นบุญมาอย่างไหนขอได้รับบุญอย่างนั้นมีอายุวันละสุขภละด้วยจิมวันที่26นี้ญาติโยมจะมาภาพจะไปธรรมสัญจรที่วัดบ้านอ้อยหรือตำนักธรรมนิมิตตำบลห้วยทรายเพิ่มแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เวลาบ่ายโมงเด้อพ่อแม่เป็นน้องอยู่บ้านแม่แอนก็ดีห้วยทรายนะหึกสันดวงก็ดีกาดหาวก็ตามน้องปังมันและบ้านอ้อยบ้านองค์นอกบ้านองค์ในแม่แหลมเมืองพาถ้าว่างเวลาไปพบไปปะตุเจ้าน้องตองที่วัดบันอ้อยเวลาบ่ายมงเนื้อเหล่าตรงกับเดือน12เป็นพอดีนอกจากนั้นเวลา20นาฬิกาปะกันที่บ้านปาตานตำบลสันพักวานเนื้อเหล่าเวลา20นาฬิกาวันที่27นันนาเปิ้นฉลองปริญญาธรรมกันเนอ
ที่วัดสวนดอกอารามหลวงเนื้อเล่าสัตว์ท่าเจ้าขาไปคือกำลังอกกำลังใจแก่ตุเจ้าพระเนนและเวลาเก้าโมงปลายปุ๊บปะกันที่วัดลอยข้อเนื้อนาอยู่อำเภอเมืองสาธุเจ้าหลวงท่านพระครูปัญจสืบโหลาจัตตาอายุวัฒนะมงคลเนิดเล่าตุเจ้าก็จักไปเหมือนกันเนิดนาที่วัดลอยข้อวันที่27เดือนกันยายน2569วันนี้24ตุเจ้าก็จะไปร่วมสัตถาพี่น้องตั้งเทศบาลก็ดีหมู่บ้านก็ตามก็ทำบุญปล่อยป่าเนินนาเพื่อหากองทุนเป็นทุนการศึกษาของนักเรียนต่อไปในวันนี้24พี่น้องเที่ยวตำบลหนองตองปากันไปเนื้อที่เทศบาลสนามกีฬาชีวิตของคนเราเนี่ยหยาดยมปอกออกไม่ออกเอาอยู่ด้วยกันนี่นะระวังจิตระวังกายเนาะ

คิดสั่งจุสั่งไล่สั่งด่านะอันนี้ก็หยุดเนอะจะไปตามมันมันได้นะถ้าตามไปนี่เขาจะรู้กายเขาก็จะเสียวาจาเขาก็จะเสียจิตใจโลภอยากได้ที่โคตรที่เกลียดที่หลงหมกมุ่นอยู่ในกามว่าคุณในลูกในเสียงในกลิ่นในรสในการสัมผัสอารมณ์ชอบประชอบมันจะทำจิตใจเขานี่มัวหมองเศร้าหมองฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวต้องระมัดระวังดีๆเบื้องต้นอย่างตะเกียอาตมาภาพนำญาติโยมสวดมนต์เนี่ยมันเป็นยาตากายนะ มันสำรวมกายวาจาแล้วเวลาเขาตั้งอกตั้งใจสวดมันเป็นยาตาตั้งใจมันได้ตั้งใจตรงนั้นเพราะใจเอานึกในสิ่งที่ดีเอาเก่าในสิ่งที่เป็นมังกรละเป็นมงคลสวดมนต์นี่เป็นมงคลนะโยมเป็นสิ่งดีเป็นบุญเป็นกุศลเด้อเราตั้งใจสวดนะมันเป็นยาตาใจเอามั่นคงเขาได้กราบได้ไหว้ได้เป่งวาจาออกไปเนี่ยเหมือนกับยาตากายของเขาคนเรานี่อยู่ด้วยกันสะบึดหนึ่งก็หายสะบึดหนึ่งก็ดีเนาะคนใจร้ายเป็นผีคนใจดีอันนั้นใจดีนะเป็นคนใจร้ายเป็นผีใจดีเป็นคนคนที่ขาดศีลขาดธรรมน่ะใจร้ายน่ะยมมันยิ่งกว่าผีที่ตายไปก่อนมันน่ากลัวนะถึงบางผีที่เตียวได้กินได้อู้ได้เนี่ยเอวหลอกอันเอวหลอกนี่จนปั่นตกล่มตกจมจุปั่นไปในทางที่มันดีหลอกลวงปั่นมันนี่เป็นผีเนาะเป็นเทพเป็นผีนะญาติยมฉะนั้นจะไปทำจิตใจเออเป็นบ้านะเพราะมันจะทำเอาเป็นผีไปตัวเราต้องเป็นคนที่มีศีลมีธรรมเป็นคนดีทั้งกายวาจาใจอันนั้นใจดีเป็นคนระวังเนอร์ใจร้ายเป็นผีนะภายพ่องเนี่ยที่นั่งฟังเนี่ยใจนี่ญาติโยมถ้ามันปกติใจวกวนใจควรเป็นบ้าคนเรานี่บางครั้งความคิดมันเล่นไปเลยสะปะสะเปดสะเปะสะปะนะเป็นบ้าละคิดไปเลยนะคิดไปเลยถ้าหากว่าเป็นคนใจกล้าใจแข็งอันนี้ไปเป็นนักรบเขาก็เช่นเดียวกันใจกล้าใจแข็งมีธรรมะมีขันติมีความอดทนอดกั้นเป็นคนใจแข็งรบต่อสู้กับกิเลสบอกว่ามารที่เป็นกิเลสขันห้าที่เป็นกิเลสเอาใจจิตใจของเขาเนี่ยที่มันกล้ามันแข็งโดยธรรมะเอาชนะมารได้ใจเขาสงบอันนี้เป็นสมณะไม่ได้บวชก็จ้างเตอะไม่ได้นุ่งเหลืองห่มเหลืองก็ออกไม่ออกนะจิตใจสงบนี่นะมันเป็นนักบวชอ่ะนะเป็นสมณะเป็นนักบวชได้แล้วทีนี้ถ้ามาบวชก็เป็นสมณะที่บริสุทธิ์บริบูรณ์เพราะจิตใจนั้นญาติโยมท่านหลายมันสงบและประการสำคัญจิตใจของคนนี้ถ้าหากว่าสามารถลดละเลิกในสิ่งที่ชั่วที่ร้ายลดละเลิกตัวกิเลสตัณหาความอยากลดละเลิกความโลภความโกรธความหลงเอาทันละกิเลสได้หมดเป็นพระอรหันต์เนอะเป็นพระอรหันต์ฉะนั้นจิตของ

คนเนี่ยมันสำคัญยิ่งจิตของคนสำคัญยิ่งเมื่อจะตายจิตมัวหมองเศร้าหมองก็ไปสุคติคนน่ะไปเกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานถ้าจิตใจอ่อมมัวหมองบ่เศร้าหมองใจสงบใจหนึ่งบ่หวั่นไหวไปตามตัวกิเลสจิตใสสะอาดมันก็ไปสู่ทางดีทางสุคติบ่ไปเกิดบนสวรรค์บ่นอกเป็นเทพุทธเต็มดาบ่นะอันนี้ก็จึงขอฝากกับญาติกับโยมเนอะเอาละวันนี้อันว่าเป็นเวลาพอดีพอสมควรอายุวันโนสุขังพลังพบกันใหม่โอกาสหน้าเจริญพร

0: ประกาศวัดป่าแดงมหาวิหารเรื่องการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยวัดป่าแดงมหาวิหารตำบลตุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 10.4 กิโลวัตต์ระหว่างวันที่ 17, 18 และ9สิงหาคมพุทธศักราช2569เป็นที่เรียบร้อยแล้วทางวัดป่าแดงมหาวิหารขออนุโมทนากับคณะท่านเจ้าภาพที่ได้บริจาคเงินจำนวน 222,000 บาทมีรายนามดังนี้1คุณแสงทองวรวีระวงคุณนัชชากัญจามีกรและครอบครัว2บริษัททองพันช่างมั่งมีจำกัด3บริษัทยิ่งรวยโกลเด้นเพรสจำกัด4บริษัทสยามแพนทินัมจำกัด5ห้างหุ้นส่วนจำกัดพรีเมียมโกลเด้นมันนิบริษัทสนเรศ2021จำกัดขอให้กิจการของท่านเจริญรุ่งเรืองตลอดไปจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันประกาศณวันที่20เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ลงนามพระครูโคสิทธิ์ปริยัตญาพรเจ้าวาดวัดป่าแดงมหาวิหารข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์งานทำบุญเสริมชะตาพระอธิการบุญเปงปิยธรรมโมเจ้าวาดวัดใหม่ห้วยทรายตำบลตุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่คณะสงฆ์คณะศิษยานุศิษย์คณะสัทธาจัดงานวันอาทิตย์ที่27กันยายนพุทธศักราช2569มีพิธีเจริญพุทธมนต์สืบชะตาช่วงเช้า 9:39 นาทีอาทิตย์ที่27กันยายนนี้เป็นเจ้าภาพในไทยธรรมทั้งหลายติดต่อ098-017-8170อาจารย์ปัญญาคำมุงคุณวิยาวัจกรวัดใหม่ห้วยทรายก็ขออนุโมทนากับหลายท่านที่ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีสืบชะตาอายุพระอธิการบุญเปล่งปิยธรรมโมเจ้าวาดวัดใหม่ห้วยทรายอาทิตย์ที่27กันยายน2569ช่วงเช้า 9:39 นาทีได้บุญได้กุศลโดยทั่วหน้ากัน
1: พิธีเทวาพิเศษวันปิยมหาราชรัชกาลที่5วัดดอนจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรสืบชะตาพิธีพุทธาพิเศษตระกุดดินเผาปีที่7และพระรอดพระเปิมพระคงดินเผาปีที่3ในวันศุกร์ที่23ตุลาคม2569 21-22 ตุลาคมวัดรับบริจาคดอกกุหลาบแดงขาวชมพูจำนวนมาก22ตุลาคมนำเอาดอกกุหลาบจัดถวายที่วิหารร5 23ตุลาคมรับบริจาคโรงทานตลอดทั้งวัน 7:30 นาทีทำบุญตักบาตร 9:39 นาทีพิธีสืบชะตาเสริมดวง 19:19 นาทีพิธีบวงสรวงพระปิยมหาราชรัชกาลที่5 19:39 นาทีถึง 23:00 นพิธีพุทธาภิเษกตระกุดดินเผาปีที่7และพระรอดพระเปิมพระคงดินเผาปีที่3ติดต่อวัดดอนจันโท0
2: จะทำการบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในวันที่28ธันวาคม2569ที่วัดแม่ตะลาบอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่โดยหลวงพ่อวิชัยวัฒโนจะทำการบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและทำพิธีไหว้ครูไปในคราวเดียวกันเวลา 8:00 นเพื่อขจัดเคราะห์กรรมของประเทศรวมพลังเพื่อชาติสามัคคีคือพลังทดแทนบุญคุณของแผ่นดินรวมพลังกันเพื่อสร้างความดีขอให้ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านได้ไปร่วมในงานนี้เพื่อสร้างความดีไว้ในแผ่นดิน
0: การประชาสัมพันธ์โครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบ โพธิ์วัดป่าแดงมหาวิหารมติคณะกรรมการบริหารวัดป่าแดงมหาวิหารครั้งที่4/2567ได้เห็นชอบและอนุมัติให้ดำเนินโครงการใช้เงินบริจาคและเงินสะสมของวัดเพื่อพัฒนาปรับพื้นที่ของวัดวัดป่าแดงมหาวิหารจึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระเจ้าสามฝั่งแกนและพระเทวีพระเจ้าติโรกราชพระเมืองแก้วและอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าแดงมหาวิหารขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธามีเจตนาร่วมในคราวครั้งนี้โอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาสุเทพชื่อบัญชีวัดป่าแดงมหาวิหารเลขที่บัญชี5210647501สอบถามรายละเอียดเพื่อร่วมทำบุญได้ที่0818815690ก็เป็นโครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบอุโบสถวัดประแดงมหาวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โครงการนี้เริ่มดำเนินการท่านที่จะร่วมบุญร่วมกุศลร่วมอนุโมทนาได้บุญได้กุศลได้ความดีโดยทั่วหน้ากัน

วัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสารธรรมชวนท่านคิดท่านพิจารณาก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับผมเกษตรเพชรสำริดก็ได้ชวนท่านศึกษาเรื่องราวระหว่างโลกียธรรมโลกุตรธรรมหรือว่าโลกธรรมก็นำโอวาทของท่านเหลียวฝานซึ่งได้รับถ่ายทอดจากพระเถระชาวจีนในยุคอดีตที่ผ่านมาก็เกิดประโยชน์นะครับที่เราควรได้ศึกษาและนำมาบอกกล่าวสถาบันครอบครัวของแต่ละครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติก็ตามซึ่งคำสอนที่สอนของท่านเหลียวฝานนั้นพูดมาในแต่ละข้อละข้อในทั้งหมดมีข้อที่น่าสนใจต่างๆทำให้เราได้คิดได้พิจารณากันสำคัญในความดีต่างๆได้ผ่านไปแล้ว7ข้อด้วยกันก็จะมาถึงข้อที่8ก็เป็นเรื่องที่น่าศึกษาน่าสนใจอย่างไรข้อทำให้เราได้ติดตามศึกษาว่าเรื่องราวที่ท่านเหลียวฝานสอนนั้นใช้ประโยชน์ในสถาบันครอบครัวได้มากน้อยแค่ไหนในคำสอนข้อที่8ท่านสอนลูกว่าความยากง่ายในการทำความดีสมัยก่อนท่านผู้เฒ่าคงแก่เรียนมักจะพูดว่าถ้าจะเอาชนะใจตนเองให้ได้ต้องเริ่มจากจุดที่ข่มใจได้ยากที่สุดเสียก่อนถ้าสามารถเอาชนะได้จุดอื่นๆก็ไม่สำคัญเสียแล้วย่อมจะเอาชนะได้โดยง่ายลูกศิษย์ของท่านขงเจื้อชื่อฝานได้ถามท่านอาจารย์ว่าเมตตาธรรมนั้นเป็นอย่างไรท่านขงเจื้อก็ตอบว่าการทำสิ่งที่ยากที่สุดได้เสียก่อนจึงจะชนะใจตัวเองได้เมื่อชนะใจตัวเองได้แล้วความเห็นแก่ตัวก็จะหมดไปจึงบังเกิดเมตตาธรรมพ่อจะยกตัวอย่างให้ลูกฟังว่าลูกจะได้เข้าใจง่ายเข้าที่มณฑลเจียงซีมีท่านผู้เฒ่าแซ่สู่ท่านยังชีพด้วยการสอนหนังสือตามบ้านอยู่มาวันหนึ่งมีชายคนหนึ่งเป็นหนี้เพราะความยากจนเมื่อไม่สามารถชำระหนี้ได้แล้วเจ้าหนี้ก็จะยึดภรรยาของชายผู้นี้ไปเป็นคนใช้ท่านผู้เฒ่าสู่เกิดความสงสารสามีภรรยาคู่นี้ยิ่งนักจึงยอมเสียสละเงินที่เก็บออมไว้ได้จากการสอนหนังสือเป็นเวลา2ปีนำมาใช้หนี้แทนชายผู้นั้นทำให้สามีภรรยาคู่นี้ไม่ต้องแยกทางกันก็เป็นตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็มีชายอีกคนหนึ่งด้วยความยากจนยิ่งนักจึงนำภรรยาและบุตรชายไปจำนำไว้ในสมัยอดีตมีการจำนำบุคคลได้พอได้เงินมาประทังชีวิตเมื่อถึงกำหนดไม่มีเงินจะไปไถ่คืนภรรยาก็เดือดร้อนคิดจะฆ่าตัวตายบังเอิญท่านผู้เฒ่าจางรู้เรื่องเข้ามีความสงสารเป็นยิ่งนักจึงนำเงินที่เก็บสะสมมาแล้วถึง10ปีมาใช้หนี้แทนให้พ่อแม่ลูกจึงได้มีโอกาสกลับมาอยู่ร่วมกันอีกครั้งหนึ่งทั้งท่านผู้เฒ่าสู่และผู้เฒ่าจางล้วนแต่ได้กระทำในสิ่งที่ทำได้ยากยิ่งเงินที่ท่านสะสมไว้คนละ2ปีและ10ปีนั้นท่านก็หวังว่าเมื่อทำมาหากินไม่ได้แล้วก็จะได้พึ่งเงินจำนวนนี้ประทังชีวิตต่อไปเป็นเงินที่ต้องใช้เวลาอันยาวนานสะสมเก็บไว้วันละเล็กวันละน้อยแต่ท่านทั้งสองก็สามารถตัดใจช่วยเหลือคนที่ไม่รู้จักกันเลยแม้แต่นิดเดียวในเรื่องความไม่คุ้นเคยไม่รู้จักกันก็สามารถเสียสละได้ในพริบตาเดียวนี่คือการทำความดีที่ยากยิ่งจริง
ตัวอย่างของผู้ที่ชนะใจตนเองก็คือท่านผู้เฒ่าจินอายุมากแล้วยังไม่มีบุตรไว้สืบสกุลด้วยความหวังดีของเพื่อนบ้านคนหนึ่งก็ได้ยกบุตรสาวของตนให้เป็นอนุภรรยาของท่านผู้เฒ่าแต่ท่านกลับไม่ยอมรับความหวังดีนี้ท่านให้เหตุผลว่าท่านนั้นชราภาพแล้วส่วนเด็กสาวนั้นอายุยังไม่ถึง20ควรจะได้สามีที่มีอายุไล่เลี่ยกันท่านจึงไม่ควรที่จะไปทำลายความสุขและอนาคตของเด็กสาวนี้เสียด้วยความเห็นแก่ตัวเพียงเพื่อจะมีบุตรไม่สืบสกุลเป็นการไม่สมควรอย่างยิ่งท่านผู้เฒ่าทั้ง3ท่านนี้ล้วนแต่ทำในสิ่งที่ยากยิ่งจริงๆฟ้าดินจึงประทานความสุขความเจริญให้กับท่านทั้ง3ทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเป็นแน่แท้ส่วนคนที่มีเงินมีอำนาจนั้นถ้าจะกระทำความดีก็ย่อมง่ายกว่าผู้ที่ไม่มีทั้งเงินและอำนาจแต่พวกนี้ก็ไม่ค่อยชอบทำความดีเพราะฉะนั้นผู้ที่มีโอกาสทำความดีได้ง่ายเพราะมีเงินและอำนาจกลับไม่ยอมทำความดีส่วนผู้ที่ไม่มีเงินไม่มีอำนาจกว่าจะทำความดีได้ด้วยความยากลำบากยิ่งนี่คือความแตกต่างกันในคุณค่าของความดีการทำความดีต่อผู้อื่นนั้นก็จะต้องแล้วแต่โอกาสจังหวะเวลาความสำคัญเรื่องนี้ก็มีเป็นเรื่องที่สำคัญการช่วยเหลือผู้อื่นนั้นมีวิธีการมากมายก็สามารถกล่าวถึง10วิธีด้วยกันข้อแรกช่วยเหลือผู้อื่นทำความดีข้อที่2รักและเคารพทุกคนอย่างเสมอหน้าข้อที่3สนับสนุนผู้อื่นให้เป็นผู้มีความดีพร้อมข้อที่4ชี้ทางให้ผู้อื่นทำความดีข้อที่5ช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในความคับขันข้อที่6กระทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะข้อที่7ไม่ทำตนเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์มันบริจาคข้อที่8ทำรงไว้ซึ่งความเป็นธรรมะข้อที่9เคารพผู้มีอาวุโสกว่าข้อที่10รักชีวิตผู้อื่นดุจรักชีวิตตนเองการอธิบายขยายข้อความที่เกี่ยวข้องนั้นเราลองพิจารณาในข้อแรกที่ว่าการช่วยเหลือผู้อื่นทำความดีนั้นเป็นอย่างไรครั้งที่ท่านตี้ซุนยังมิได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินจีนสมัยโบราณระหว่างปีพุทธศักราช1712ถึง1665ท่านไปยังหนองน้ำแห่งหนึ่งเห็นชาวบ้านกำลังจับปลากันอยู่คนที่แข็งแรงก็พากันไปยังที่ที่น้ำลึกมีปลาชุมส่วนพวกที่ไม่แข็งแรงและเป็นคนแก่ชราถูกกันให้ไปจับปลาอย่างที่ที่มีกระแสน้ำไหลเชี่ยวและก็มีน้ำตื้นซึ่งปลาจะไม่ชอบมาในบริเวณนั้นทำให้จับปลาไม่ได้ท่านตี้ซุนเห็นดังนั้นก็บังเกิดความสงสารจับใจท่านจึงเข้าไปช่วยคนที่ไม่แข็งแรงและเป็นผู้ชราหาปลาใครที่เห็นแก่ตัวชอบแย่งที่น้ำลึกท่านก็นิ่งเสียไม่ไปว่าเขาใครที่ไม่เห็นแก่ตัวท่านก็จะนำพฤติกรรมของเขาไปสรรเสริญจนทั่วไปท่านเองก็ทำตัวอย่างอันดีให้เป็นที่ปรากฏอยู่ทุกวันทุกวันจนการเวลาได้ผ่านไป1ปีชาวบ้านพากันสำนึกในความเห็นแก่ตัวของตนต่างก็ทำดีต่อกันและกันในที่นี้พ่อจะบอกให้ลูกรู้ว่าพ่อไม่สนับสนุนในเรื่องการจับปลามาเป็นอาหารการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนั้นเป็นบาปอย่างยิ่งแต่พ่อยกเรื่องนี้มาเป็นอุทาหรณ์สอนใจก็เพื่อให้ลูกเข้าใจว่าการช่วยให้ผู้อื่นทำความดีนั้นต้องใช้ความอดทนพยายามเพียงไรท่านตี้ซุนนั้นเป็นผู้ฉลาดหลักแหลมยิ่งนักเพียงแต่ท่านใช้คำพูดกล่อมกล่าวจิตใจผู้คนก็จะเชื่อท่านเพราะต่างมีความเคารพท่านอยู่เป็นพื้นฐานแล้วแต่ท่านอุตส่าห์ใช้เวลาถึง1ปีเต็มก็เพื่อจะให้ทุกคน
ปรับตัวกลับใจได้หมดและจะไม่กลับไปเป็นคนเห็นแก่ตัวอีกไม่ว่าในกรณีใดๆและเป็นไปด้วยความสมัครใจไม่ใช่ด้วยการถูกบังคับหรือขอร้องขอให้ทุกคนตระหนักถึงความดีที่ต้องกระทำร่วมกันเพื่อความผาสุกของพวกเขาเองพ่อจึงสรรเสริญในความอุตสาหะของท่านยิ่งนักพ่อและลูกต่างมีชีวิตอยู่ในยุคแห่งความมืดมนผู้คนไม่ค่อยมีศีลมีธรรมเหมือนดังยุคในอดีตฉะนั้นลูกจะต้องเจียมเนื้อเจียมตัวอย่าได้อวดดีว่าวิเศษกว่าผู้อื่นอย่านำความสามารถของลูกไปเที่ยวข่มผู้อื่นที่ด้อยกว่าให้เขาได้อายจงเก็บเอาความรู้ความสามารถของเจ้าไว้ในใจอย่าได้แสดงออกให้ปรากฏแก่สายตาผู้อื่นใครพลาดพลั้งล่วงเกินลูกก็จงรู้จักให้อภัยอย่าได้แพร่งพรายความไม่ดีออกไปเพื่อให้โอกาสเขากลับตัวกลับใจและเมื่อไม่มีใครรู้แล้วก็ทำให้เขาไม่กล้ากำเริบเสบสารเพราะทุกคนย่อมรักหน้ารักไม่อยากเป็นคนเสียชื่อเสียงจึงไม่วิจารณ์ให้ความลับของเขาเป็นที่เปิดเผยออกไปเขาจึงไม่กล้าที่จะทำผิดอีกบางคนนั้นเมื่อมีคนรู้ว่าเขาเป็นคนไม่ดีเสียแล้วเขาก็ทำตัวเหลวแหลกยิ่งขึ้นเมื่อเป็นคนดีไม่ได้ก็ย่อมเป็นคนชั่วไปเสียเลยคนเช่นนี้ก็มีให้เห็นอยู่ประจำลูกจะต้องคอยสังเกตว่าผู้นั้นเขามีความสามารถอะไรบ้างถ้าเป็นสิ่งที่ลูกยังไม่มีก็จงรีบรับเอาความดีนั้นมาใส่ตัวตนของลูกเถิดอย่าได้รีรอลูกจะต้องรู้จักชมเชยสรรเสริญความดีงามความสามารถของผู้อื่นให้แผ่ไพศาลไปทั่วอย่าได้มีจิตริษยาในชีวิตประจำวันของลูกไม่ว่าจะพูดสักคำจะทำอะไรสักอย่างจงอย่าทำเพื่อประโยชน์ตนเองต้องถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญลูกจงจำไว้ให้ดีอันนี้ก็เป็นคำสอนข้อแรกส่วนคำสอนข้อที่สองรักและเคารพทุกคนอย่างเสมอหน้านั้นเป็นอย่างไรผู้ดีนั้นก็คือคนที่มีคุณงามความดีและกระทำแต่คุณงามความดีอย่างสม่ำเสมอส่วนคนเลวนั้นบางทีก็ซ่อนอยู่ในคราบของผู้ดีปะปนกันจนบางทีก็ดูไม่ออกแต่ถ้าลูกสังเกตให้ดีแล้วก็จะเห็นความแตกต่างราวกับขาวและดำทีเดียวผู้ดีที่มีข้อแตกต่างจากคนทั่วไปก็คือมีน้ำใจรักและเคารพทุกคนอย่างเสมอหน้ากันธรรมดาคนที่เราได้พบเห็นในชีวิตประจำวันนั้นบางคนเราก็เคยใกล้ชิดด้วยบางคนก็ห่างเหินกันไปบางคนสูงสักบางคนต่ำต้อยบางคนฉลาดหลักแหลมบางคนโง่เขลาเบาปัญญาบางคนมีคุณธรรมประจำใจบางคนก็ร้ายจนได้ชื่อว่าเป็นคนพาลแม้ทุกคนจะมีสถานภาพและจิตใจไม่เหมือนกันแต่ทุกคนก็เป็นเพื่อนมนุษย์ที่ต้องเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งนั้นนักปราชญ์ทั้งปวงจึงไม่ชอบให้คนเกลียดกันดูถูกกันต้องรักกันเคารพกันอย่างเสมอหน้าจึงจะมีสันติความสุขความสงบเกิดขึ้นได้นี่เป็นข้อที่สองรักและเคารพทุกคนอย่างเสมอหน้ากันส่วนข้อที่สามสนับสนุนผู้อื่นให้เป็นผู้มีความดีพร้อมนั้นอย่างไรหยกนั้นย่อมเกิดมาจากหินชนิดหนึ่งถ้าเราทิ้งขว้างไม่สนใจก็เป็นเพียงหินธรรมดาก้อนหนึ่งแม้ภายในจะมีหยกเล้นอยู่ก็ไม่สามารถปรากฏความมีค่าของมันได้แต่ถ้ามนุษย์นำมาเจรนัยเอาความเป็นหยกออกมาจากหินแกะสลักให้สวยงามก็จะเป็นของมีค่าสำหรับฮ่องเต้และขุนนางกลายเป็นสัญลักษณ์ที่จะต้องติดตัวไว้แสดงถึงความเป็นผู้มีบุญหนักศักย์ใหญ่ยามที่ฮ่องเต้ออกขุนนางก็ต้องมีหยกไว้แสดงความเป็นใหญ่ในแผ่นดิน
ขุนนางเข้าเฝ้าฮ่องเต้ก็ต้องถือหยกพระราชทานไว้ในมือเพื่อแสดงความเคารพและจงรักภักดีต่อฮ่องเต้ของจีนโบราณหยกยังนำมาใช้ในพิธีกรรมอื่นๆอีกมากมายลูกต้องอย่าลืมว่าหยกมีความงามและความสำคัญขึ้นมาได้เพราะฝีมือของมนุษย์คนก็เช่นเดียวกันถ้ามีคนคอยช่วยเหลือให้คำแนะนำที่ดีคนธรรมดาธรรมดาก็จะกลายเป็นคนดีพร้อมไปได้ลูกจงใส่ใจในคนที่รักดีมุ่งมั่นจะเป็นคนดีลูกจงให้ความช่วยเหลือสนับสนุนให้กำลังใจประคับประครองเพื่อให้เขาเป็นคนดีพร้อมให้ได้แม้เขาจะถูกผู้คนปรักปรำก็จงช่วยชี้แจงปกป้องและยอมรับข้อปรักปรำนั้นว่าลูกก็มีส่วนผิดอยู่ด้วยเพื่อผ่อนคลายความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นกับตัวเขาจนกว่าเขาจะยืนอยู่บนขาของเขาเองได้แล้วก็นับว่าลูกได้พยายามจนถึงที่สุดคนดีคนเลวนั้นมักจะคบหากันไม่ได้คนดีย่อมคบกับคนดีคนชั่วก็ชอบมั่วสุมกับคนชั่วคนชั่วมักเกลียดชังคนดียิ่งในชนบทที่ห่างไกลความเจริญด้วยแล้วคนชั่วมีมากกว่าคนดีชอบข่มเหงคนดีอยู่เสมอจนตั้งตัวไม่ติดคนดีมักจะเป็นคนตรงและไม่กลัวตายไม่ชอบการแต่งตัวที่หรูหราไม่ชอบมีความเป็นอยู่ที่ฟุ่มเฟือยจึงมักตกเป็นขี้ปากคนชั่วที่ชอบวิพากษ์วิจารณ์คนผิดผิดเมื่อรู้พบเห็นเหตุการณ์อย่างนี้ก็จงช่วยปกป้องคนดีและช่วยชี้แจงให้คนชั่วกลับใจเป็นคนดีนี่ก็เป็นมหากุศลที่ลูกจะต้องทำให้ได้ในข้อนี้ที่ว่าสนับสนุนผู้อื่นให้เป็นผู้มีความดีพร้อมนั้นเป็นอย่างนี้ส่วนในข้อที่4ชี้ทางให้ผู้อื่นทำความดีนั้นเป็นอย่างไรการเกิดมาเป็นคนเป็นมนุษย์ทุกคนย่อมมีศีลมีธรรมประจำใจอยู่บ้างมากบ้างน้อยบ้างที่จะไม่มีเลยนั้นคงหายากนอกจากมนุษย์จะมัวสารวนอยู่กับการแสวงหาลาภยศเงินทองชื่อเสียงโดยไม่คำนึงถึงศีลธรรมก็ทำให้คนต้องตกอยู่ในความหายนะถ้าลูกพบคนเช่นนี้ลูกจงพยายามช่วยเขาฉุดเขาให้พ้นจากความหายนะให้จงได้ดูดคนฝันร้ายลูกปลุกเขาให้ตื่นจากความฝันให้ความรู้ความคิดที่ดีงามแก่เขาเขาก็จะตื่นจากฝันร้ายกลายเป็นคนดีได้ครั้งราชวงศ์ถังระหว่างปีพุทธศักราช1161ถึง1450ก็มีขุนนางท่านหนึ่งมีคำสอนใจคนได้ดีมากเป็นที่แพร่หลายไปทั่วจีนในสมัยอดีตว่าชาวจีนนั้นมีความเคารพนับถือท่านมากเมื่อท่านถึงแก่อนิจจกรรมยังได้รับเกียรติยศอันสูงส่งได้รับการสถาปนาจากฮ่องเต้ในสมัยนั้นเป็นอวินเป็นการเชิดชูผลงานอันมีทั้งร้อยแก้วร้อยกรองที่เยี่ยมยอดนั่นเองชาวบ้านก็พากันเรียกท่านว่าหานเอาเวียนกงท่านเคยกล่าวว่าการตักเตือนผู้อื่นด้วยคำพูดนั้นไม่ช้าก็จะถูกลืมเลือนไปผู้อยู่ไกลก็ไม่ได้ยินคำเตือนนั้นได้หากบันทึกไว้เป็นหนังสือแม้สักร้อยชั่วคนคำสอนนั้นก็จะยังคงอยู่สามารถแพร่ไปไกลกว่าพันลี้หมื่นลี้เสียอีกข้อที่หนึ่งนั้นพ่อได้ยกตัวอย่างให้ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยการทำตัวเป็นเยี่ยงอย่างแก่ผู้อื่นงานวันเข้า

0: Radio Freshen Up. เป็นสมาชิก Global Club กับเราเพียงแสดงบัตรประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จุดบริการหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ Global House ก็สามารถเป็นสมาชิกได้ง่ายๆเมื่อช้อปสินค้าหรือบริการครบทุกๆ50บาทรับคะแนนสะสมทันที Global House ติดแอร์เย็นฉ่ำทุกสาขาทั่วประเทศด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ลูกค้าสามารถไปเลือกชมสินค้าและใช้บริการได้อย่างครบครันสะดวกสบายพร้อมดื่มด่ำกาแฟลามายอนเข้มข้นหอมกรุ่นจากเมล็ดกาแฟไทยผ่านเครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกแก้วแม้อยู่บ้านก็สามารถช็อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Global House หรือผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect หรือจะโทรสั่งทักแชทก็สะดวกรวดเร็วพร้อมมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Line Global House ทุกสาขาใกล้บ้าน Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อ
1: ่
2: ะ
1: ไปหาหมอเธออ
2: ืมไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์รถบูดสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: You're listening to the greatest DJ of all time เชียงใหม่ Radio กับรายการ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจโดยคุณศรีสุดาชาวชาติ
4: Mass FM ร่มธรรมร่มใจ
5: Mass FM ร่มธรรมร่มใจ
4: Mass FM ร่มธรรมร่มใจ
5: Mass FM เชื่อมั่นในความดี
4: เชื่อมั่น

0: นมีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
1: ทำดี
0: ด้วยการมีความซื่อสัตย์เสียสละอดทนมีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวมเพราะกรรมดีให้ผลกรรมชั่วให้ผล
1: รีบสร้างรีบสะสมแต่ความดีMass FM เชื่อมั่นในความดี
0: พระพุทธพจน์บทหนึ่ง
1: สอนว่า
0: การอยู่ในอำนาจของคนอื่นทุกอย่างเป็นทุกข์การเป็นอิสระทุกอย่างเป็นสุขคนทั้งหลายย่อมเดือดร้อนในเรื่องทุกข์สุขทั่วไปเพราะว่ากิเลสเครื่องมัดสัตว์เป็นของก้าวล่วงได้ยาก

0: ังคะธรรมดาของชีวิตมีแง่งามที่หากเราคิดตามหลักธรรมก็จะเห็นธรรมชาติที่แท้จริงค่ะดังเช่นคติธรรมโดยพุทธทาสภิกขุอย่าไปบ้ากับชีวิตให้มากเพราะมันเป็นสิ่งสมมุติเพราะชีวิตมันไม่มีจริงมันเป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติจงทำหน้าที่ให้ดีโดยไม่มีความทุกข์ให้สงบเย็นและเป็นประโยชน์เพราะทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องคืนให้กลับสู่ธรรมชาติดังเดิมแม้แต่ร่างกายที่เราเฝ้าดูแลก็ตาม
1: พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า
2: ปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะตั้งใจพินิจเสื่อมไปเพราะไม่ได้ตั้งใจพินิจเมื่อรู้ทางเดินและทางเสื่อมของปัญญาแล้วควรจะทำตนโดยวิธีทางที่ปัญญาจะ
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันที่นี่เป็นประจำนะคะรายการวิทยุร่มธรรมร่มใจจากใจศรีสุดาชวชาติขอเชิญทุกท่านตั้งจิตให้เป็นสมาธิสดับตรับฟังพระสัทธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากการแสดงธรรมโดยท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณแห่งอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองและอารามภิกษุณีสุทธจิตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม
4: ่พวกเราดูหน้าปกหนังสือสวดมนต์เล่มสีน้ำตาลประโยคสุดท้ายคืออะไรคะชีวิตต้องการอะไรนะคะวันนี้มีคำถามเนี่ยฮะชีวิตต้องการอะไรและทุกคนกรุณาตอบนะฮะเริ่มคนที่รู้คำตอบแล้วห้ามตอบนะอย่านอกนั้นให้ตอบเอาเริ่มเลยนะฮะตอบรวดเร็วสั้นๆไม่ต้องยาวตอบจากใจนะตอบจากความรู้จริงเริ่มจากท่านวรทินนาชีวิตต้องการอะไรบรรลุอรหัตผลนะคะใครตอบว่าชีวิตต้องการอย่างนี้นะคำถามถามว่าชีวิตต้องการอะไรเวลาตอบก็ตอบให้ตรงคำถามว่าชีวิตต้องการแล้วก็ตอบต่อไปสามเณรีธีระยานีชีวิตต้องการความสุขอยู่กับปัจจุบันเฉลยนะคำถามถามว่าชีวิตต้องการอะไรวรยานียังไม่ได้ตอบชีวิตต้องการความหลุดพ้นจากทุกข์นะคะเฉลยชีวิตคืออะไรคนที่ตอบว่าชีวิตต้องการอะไรเนี่ยต้องถามตัวเองกันว่าชีวิตคืออะไรคนคนหนึ่งเนี่ยที่เราสมมุติเรียกว่าคนคนหนึ่งเนี่ยมีองค์ประกอบหลายอย่างส่วนประกอบแรกคือรูปธรรมซึ่งเรียกว่ากองดินน้ำไฟลมเรียกว่ากายนะกายคือกองดินน้ำไฟลมร่างกายต้องการอะไรคะส่วนของร่างกายเนี่ยร่างกายเป็นอะไรคะเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมเพราะนั้นดินน้ำไฟลมมันต้องการอะไรคะมันก็ต้องการดินต้องการน้ำต้องการไฟต้องการลมมันต้องการแค่นี้คือกินข้าวเข้าไปให้มันดับทุกข์แล้วก็ต้องเอาออกเรียกว่าต้องการเอามาเข้าแล้วก็เอาออกไปมันเกิดการบีบคั้นกันเองหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกหายใจเข้าดื่มน้ำแล้วก็ฉี่ดินน้ำไฟลมก็ต้องการดินน้ำไฟลมเพื่อความอยู่รอดเนี่ยนะอย่างเฉพาะส่วนของร่างกายต่อไปส่วนของเวทนาเวทนาเขาคืออะไรคือความรู้สึกเวทนาต้องการอะไรเวทนาไม่ต้องการอะไรเวทนาไม่มีหน้าที่ต้องการอะไรพอมีผัสสะก็เกิดเวทนาแบบนี้เช่นผัสสะบางอย่างทำให้เกิดความรู้สึกสุขก็รู้สึกสุขไปพอผัสสะเปลี่ยนเวทนาเขาก็ทำหน้าที่ไปตามผัสสะถ้าโดนหยิกแรงๆเวทนาตัวไหนมาทำงานเลยทุกขเวทนาทุกกายทุกกายก็มาทำงานเขาก็ทำงานของเขาเขาไม่ต้องการอะไรเขามาทำงานเขาก็ทุกกายต่อไปได้กินน้ำแข็งเย็นสบายเวทนาอะไรมาทำงานสุกายก็มาทำงานทำงานเสร็จพอมีภาษาอื่นที่เฉยมาทำงานเฉยก็ทำงานไปเพราะนั้นเวทนาก็ไม่ได้มีหน้าที่ต้องการอะไรเวทนาก็มีหน้าที่เกิดตามผัสสะแล้วก็ดับไปสัญญาเขามีหน้าที่อะไรสัญญาต้องมีหน้าที่จำนะจำถูกจำผิดก็ให้จำแล้วก็จำไปจำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสไปรูปเวทนาสัญญาสังขารสังขารก็มีหน้าที่อะไรปรุงแต่งไป และในสังขารมีตั้ง50ตัวเจตนามีหน้าที่อะไรเจตนามีหน้าที่กระตุ้นและชักชวนสัมปยุตธรรมให้ทำหน้าที่ของตนของตนเขาก็มีหน้าที่ของเขาไปวิริยะเขาก็มีหน้าที่เพียรของเขาไปชีวิตินทรีย์เขาก็มีหน้าที่รักษาสัมปยุตธรรมต่อไปชีวิตก็มีอยู่สองส่วนคือชีวิตรูปกับชีวิตนามส่วนที่เป็นนามกับส่วนที่เป็นรูปชีวิตรูปเขาก็มีรักษาเขาก็รักษารูปธรรมไปเป็นชีวิตินทรีย์ชีวิตฝ่ายนามเขาก็รักษาสัมปยุตธรรมไปให้ทำหน้าที่ไปอยู่ไปองค์ประกอบแต่ละส่วนเขาก็มีหน้าที่ของเขาไปเพราะนั้นชีวิตเขาก็ไม่ได้ต้องการอะไรแต่ความต้องการเป็นหน้าที่ของโลภะมูลจิตโลภะเจตสิกโลภะเจตสิกคือธรรมชาติที่โลภะคือธรรมชาติที่ต้องการปรารถนาอยากได้ในอารมณ์ใช่ไหมเพราะนั้นความอยากได้ความปรารถนาเป็นหน้าที่ของโลภะไม่ใช่หน้าที่ของชีวิตเพราะนั้นพอถามชีวิตต้องการอะไรตอบว่าไงชีวิตไม่ได้ต้องการอะไรชีวิตไม่ได้ต้องการอะไรแล้วที่ต้องการอะไรนี่เป็นหน้าที่ของใครเป็นหน้าที่ของโลภะแล้วโลภะเขาทำตามคำสั่งใครทำตามคำสั่งโมหะคือความไม่รู้จริงแต่ถ้ารู้จริงรู้ว่าชีวิตนี้สุขหรือทุกข์กายเป็นสุขหรือกายเป็นทุกข์กายเป็นทุกข์กายแปลว่าอะไรคะกายแปลว่ากองดินน้ำไฟลมกายเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์เวทนาสุขเวทนาเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์ทุกขเวทนาเป็นทุกข์อุเบกขาเวทนาเป็นทุกข์สัญญาเป็นทุกข์สังขารฝ่ายชั่วเป็นทุกข์สังขารฝ่ายดีก็ถูกบีบคั้นให้ดับไปทนได้ยากก็เป็นทุกข์วิญญาณก็เป็นทุกข์ขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์เขาก็ทุกข์ของเขาเป็นปกติเมื่อมีความรู้ความเห็นอย่างนี้อวิชชาก็เบาบางจางคลายความปรารถนาในทุกข์ก็ลดลงความอยากได้คุณต้องการอะไรเนี่ยใครต้องการไม่มีใครต้องการโลภะเขาต้องการแต่รู้จักโลภะไหมนี่เข้าใจหรือยังเมื่อยังไม่รู้จักโลภะก็ต้องการอยู่ร่ำไปเพราะโลภะเขาก็มีโลภะเขาก็มีหน้าที่ต้องการเข้าใจหรือยังโลภะทำตามหน้าที่ทำตามคำสั่งใครโมหะโมหะคืออวิชชา อวิชชาคือความไม่รู้แจ้งอวิชชาคือความไม่รู้แจ้งอริยสัจ4อวิชชาคือความไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุเกิดทุกข์ไม่รู้ความดับทุกข์ไม่รู้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ถ้าวิชชาเกิดเขาก็รู้อะไรวิชชาเกิดอวิชชาดับถ้าอวิชชาดับวิชชาเกิดเขาทำยังไงเขาก็รู้ว่าขันธ์ทั้ง5โลกทั้งโลกเนี่ยมีแต่ทุกข์ใช่มั้ยรูปขันธ์เป็นทุกข์เวทนาขันธ์เป็นทุกข์สัญญาขันธ์เป็นทุกข์สังขารขันธ์เป็นทุกข์วิญญาณขันธ์เป็นทุกข์ทั้งภายในทั้งภายนอกทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันทั้งหยาบทั้งละเอียดทั้งเลวทั้งประณีตทั้งไกลทั้งใกล้ทุกทั้งนั้นขันธ์ทั้ง5ไม่เที่ยงขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์ขันธ์ทั้ง5ไม่ได้เป็นคนขันธ์ทั้ง5ไม่ได้เป็นฉันขันธ์ทั้ง5ไม่ได้เป็นเราขันธ์ทั้ง5ไม่ได้เป็นเขาขันธ์ทั้ง5อนัตตาขันธ์ทั้ง5ไม่ได้เป็นใครเมื่อรู้ความจริงอย่างนี้คือรู้ความจริงข้อที่1ว่าขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์ขันธ์ทั้ง5ไม่ได้เป็นเราไม่ได้เป็นเขาอะไรเป็นเหตุเกิดทุกข์ความไม่รู้นั่นแหละเพราะไม่รู้นั่นแหละเลยไปอยากได้ขันธ์5บางชนิดอยากผลักไสขันธ์5บางชนิดความไม่รู้นี่แหละจึงมีความต้องการปรารถนาอ้าวแล้วความดับทุกข์คืออะไรก็ต้องดับความต้องการปรารถนาโดยสิ้นเชิงโดยไม่เหลือเลยเอาจะดับได้ยังไงเอาก็รู้ว่ามันทุกข์มันก็ไม่เอาแล้วอ่ะรู้อริยสัจข้อที่1ก็จะเห็นว่ามีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดมีแต่ทุกข์เท่านั้นดับก็ไม่มีความปรารถนาอยากได้อะไรอ้าวถึงตรงนั้นได้ยังไงมันเกิดได้ง่ายๆเหรออริยสัจข้อที่3ทุกขนิโรโธนิพพานนี่มันรู้กันง่ายๆเหรอโอ้ไม่ง่ายหรอกคุณต้องปฏิบัติให้ครบอริมักมีองค์8คุณต้องปฏิบัติให้ครบทานศีลสมาธิปัญญาคุณจึงจะพบความดับทุกข์คนขี้ตระหนี่คนขี้งก มีความงกบ่อยๆมีความขี้โลภบ่อยๆมีแต่ความปรารถนาบ่อยๆพ้นทุกข์ได้ไหมคะไม่ได้ต่อให้รู้ต่อให้ไปท่องพระนิพพานคืออะไรทุกขนิโรธคืออะไรอริยสัจ4คืออะไรต่อให้ท่องไปเถอะแต่ก็ขี้งกขี้โลภนะคะต่อไปคนผิดศีลทุศีลทุกวันดื่มเหล้าบ่อยๆโกหกบ่อยๆเจ้าชู้บ่อยๆคนแบบนี้ต่อให้เรียนอภิธรรมต่อให้เรียนอะไรต่อให้ท่องจำอะไรได้พ้นทุกข์ได้ไหมคะไม่ได้เพราะไม่สามารถพ้นทุกข์ได้โดยวิถีชีวิต The way of life ไม่มีต่อไปคนขี้ตระหนี่คนผิดศีลคนฟุ้งซ่านจะพ้นทุกข์ได้ไหมคะไม่ได้คนขี้เกียจพ้นทุกข์ได้ไหมคะไม่ได้คนขยันแต่ขาดปัญญาพ้นทุกข์ได้ไหมคะไม่ได้เพราะฉะนั้นอริยสัจจึงต้องมีข้อที่4จำเป็นคือต้องมีวิถีทางดำเนินชีวิตหรือต้องมีข้อปฏิบัติปฏิบัติจนบรรลุถึงความดับทุกข์เข้าไปสัมผัสความดับทุกข์ด้วยชีวิตจิตใจของตัวเองด้วยกายด้วยใจของตัวเองเข้าไปพบกับความดับทุกข์เข้าใจหรือยังต่อไปนี้อย่าหลงประเด็นนะถ้าเขาถามว่าชีวิตต้องการอะไรก็ตอบไปเลยอ๋อชีวิตไม่ต้องการอะไรหรอกชีวิตส่วนร่างกายอะเหรอมันก็ต้องการอาหารกินไปอยู่ไปต้องการส้วมไว้ถ่ายไว้ฉี่ต้องการน้ำไว้ดื่มถ้าไม่มีมันก็ดิ้นทุรนทุรายแล้วมันก็ตายไปเท่านั้นแหละชีวิตอะชีวิตรูปนะชีวิตตนามเมื่อขาดก็จบหยุดก็ไปสืบต่อใหม่ปฏิสนธิใหม่เพราะยังไม่รู้จริงอ้าวเขาถามชีวิตต้องการอะไรคะชีวิตไม่ต้องการอะไรโอ้ตอบเหมือนพระอรหันต์เลยนี่เธออ๋อไม่ใช่ตัวชีวิตมันไม่ได้ต้องการอะไรแต่สิ่งที่ต้องการทุกวันนี้คือนางโลภะคือนางตัณหาเข้าใจไหมโลภะเป็นอกุศลจิตเป็นอกุศลเจตสิกใช่ไหมโลภะเป็นรูปไหมคะโลภะไม่ใช่รูปโลภะเป็นนามธรรมต่อไปตัณหาเป็นโทสะหรือโมหะหรือโลภะตัณหาเป็นโลภะชนิดหนึ่งอุปทานคือการเอามายึดมั่นถือมั่นเป็นโลภะหรือโทสะหรือโมหะก็เป็นโลภะอีกเพราะนั้นสิ่งใดมีหน้าที่ต้องการปรารถนาอยากได้ยึดมั่นถือมั่นคือสิ่งใดคะโลภะแล้วทำไมพูดโลภะอ๋ออันนี้พูดหัวข้อสั้นๆความชั่วร้ายทั้งโลกเนี่ยความชั่วร้ายทั้งหมดเนี่ยพูดสั้นๆคือโลภะโทสะโมหะอันนี้พูดสั้นๆแต่ถ้าขยายออกไปอีกขยายออกไปในกลุ่มโลภะนี่ขยายออกไปได้อีกเพียง1หน้ากระดาษนะเป็นเกือบ100คำเช่นความหวังก็เป็นโลภะความห่วงใยก็เป็นโลภะความสมสารไปก็เป็นโลภะความดิ้นรนก็เป็นโลภะความหวังในรูปในเสียงในกลิ่นในรสเป็นโลภะหมดถ้าไม่รู้จักโลภะแล้วจะสิ้นโลภะได้ไหมไม่รู้อ่ะก็ปล่อยให้โลภะมาเกิดที่ใจเพราะความไม่รู้จักโลภะไม่รู้จักโทสะโทสะก็เกิดที่ใจบ่อยๆใจนิ่งๆอย่างเงี้ยและถูกกระทบกระทั่งกระทบกระทั่งเขาเรียกปฏิฆะภาษาไทยแปลว่ารำคาญที่จริงแปลไม่ถูกนะฮะต้องแปลว่ากระทบกระเทือนนะฮะกระทบกระทั่งเพราะนั้นจิตที่ยังกระทบกระทั่งอยู่เนี่ยคือยังสั่นไหวแต่จะพูดเป็นภาษาไทยว่าอะไรอ่ะจะพูดว่าไม่พอใจจะพูดว่าอึดอัดนะจะพูดว่ากลุ้มนะโทสะทั้งนั้นอย่างนี้เมื่อไม่รู้จักโทสะก็เกิดเนืองๆเพราะไม่รู้อุปมาเหมือนคนตาบอดไม่รู้จักใครเป็นโจรไม่รู้จักใครเป็นตำรวจไม่รู้จักใครเป็นญาติไม่รู้จักใครเป็นมิตรดีสหายดีไม่รู้จักใครเป็นมิตรเลวสหายเลวเนี่ยเพราะมันตาบอดอ่ะเพราะฉะนั้นเวลาคนมันเข้าบ้านเนี่ยมันก็ปวดหัวไหมคะก็มันไม่เห็นแล้วมันไม่รู้จักด้วยบางคนจำเสียงได้ก็ค่อยยังชั่วฟังแล้วอ๋อนี่แม่เชิญแม่เชิญจำเสียงได้แต่พอมาอีกคนนึงสวัสดีครับนี่ใครเนี่ยอ๋อผมไม่เคยมาครับฟังเสียงแล้วจำไม่ได้ตาบอด แต่นี่คือมหาโจรแต่เราก็ไม่รู้เพราะนั้นอวิชชาคืออย่างนี้แหละอวิชชาคือความไม่รู้แจ้งไม่รู้แจ้งว่าสิ่งใดเป็นอกุศลสิ่งใดเป็นกุศลชัดเจนเมื่อไม่รู้แจ้งอกุศลจึงเกิดเนืองๆแล้วก็ไปหลงประเด็นว่าอกุศลคือกุศลเดี๋ยวจะหลงประเด็นเอาทีละประเด็นชีวิตต้องการอะไรตอบดังๆชีวิตไม่ต้องการอะไรอ้าวแล้วความต้องการเป็นหน้าที่ของใครอ๋อแล้วโลภะเป็นสิ่งดีหรือสิ่งชั่วโลภะเป็นสิ่งชั่วเป็นอกุศลเป็นความไม่ฉลาดโลภะทำหน้าที่ตามคำสั่งใครโมหะหรืออวิชชาเพราะไม่รู้แจ้งทุกข์จึงสั่งให้อยากนั่นอยากนี้เพราะนั้นก็ไปรู้ซะหน่อยดิไหนลองรู้ซะหน่อยสิอ้าวท่านทั้งหลายที่ตอบมานะว่าอยากโน่นน่ะสารพัดชีวิตต้องการชีวิตต้องการเนี่ยนะที่พูดมาทั้งหมดนั่นน่ะช่วยตอบหน่อยนะว่าท่านทั้งหลายมีความรู้ไหมช่วยตอบหน่อยนะโลกทั้งโลกถ้าแบ่งเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มมีกี่กลุ่ม5กลุ่มคำว่ากลุ่มภาษาบาลีว่าขันธ์5ขันธ์ก็คือปัญจขันธ์หรือขันธ์5ของเราเนี่ยนะโลกทั้งโลกถ้าแบ่งเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มก็มีอยู่5กลุ่มคือกลุ่มอะไรคะกลุ่มสิ่งสลายภาษาบาลีว่าอะไรคะรูปขันธ์รูปขันธ์คือกลุ่มสิ่งสลายฟังชื่อก็อยากเอามั้ยเนี่ยกลุ่มสิ่งสลายคือกลุ่มดินน้ำไฟลมอันนี้คือกลุ่มที่1กลุ่มที่2คือกลุ่มความรู้สึกสุขบ้างทุกบ้างเฉยบ้างซึ่งไม่เที่ยงเลยเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกเดี๋ยวก็เฉยเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกเดี๋ยวก็เฉยวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยกลุ่มนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงคะ
5: ไม่เที่ยง
4: ไม่เที่ยงนี่ตอบตามพระพุทธเจ้าหรือตอบตามประสบการณ์ตรง
5: ประสบการณ์ตรง
4: สามารถยึดยื้อไว้ได้ไหม
5: ไม่ได้ค่ะ
4: เอาเป็นของเราได้ไหม
5: ไม่ได้
4: เช่นเขามองหน้าเราแล้วเขายิ้มอย่างเงี้ยสุขเวทนาเกิดไหมคะเพื่อนอะเพื่อนเราเดินมาหาแล้วก็ยิ้มเนี่ยสุขเกิดเลยไหมคะเราก็ยิ้มก็สุขเสร็จแล้วเขาก็หน้าบึ้งขึ้นทันทีเลยแล้วเขาก็พูดเขาเสียงของเขาเข้าหูเราเลยว่าฉันไม่นึกเลยว่าเธอจะเป็นคนเน่ละคุ้นขนาดนี้เป็นไงฮะสุขหายเลยไหมคะฉันไม่นึกเลยว่าฉันจะต้องเจอคนเน่ละคุ้นอย่างนี้ทุกหายเลยรู้สึกเขาด่าเราฉันไม่นึกเลยว่าสุขหายเลยทุกเกิดเลยว่าฉันไม่นึกเลยว่าฉันจะต้องมาเจอคนเน่ละคุ้นอย่างนี้นะทำหน้าแบบเขมึงถึงใส่เราตาเห็นทุกเลยหูได้ยินทุกเลยใช่ไหมทุกมากแล้วก็อะไรฉันเนรคุณอะไรเธอเขาก็หลับตาน้ำตาไหลแล้วก็เปลี่ยนอารมณ์อีกเธอร้องไห้ทำไมฉันไม่ใช่ว่าเธอเนรคุณแต่ว่าเพื่อนอีกคนหนึ่งของเธอเนี่ยมันเนรคุณอ้าวไอ้บ้าเอ้ยทำไมไม่พูดให้มันหมดเมื่อกี้เองพูดสั้นไปหน่อยใช่ไหมมองหน้าเราทำหน้ากับมึงแล้วบอกฉันไม่นึกเลยว่าฉันจะเจอคนเนรคุณเราก็เข้าใจเป็นเราใช่ไหมทุกข์ก็เกิดเลยแต่พอเขาบอกว่าไม่ใช่เธอหรอกเพื่อนของเธอน่ะอ่ะก็เปลี่ยนอีกรู้สึกคลายรู้สึกโล่งใช่ไม่ใช่ความรู้สึกเหล่านี้เกิดไปตามผัสสะใช่ไหมกำลังโอ้ฉันก็ทุกข์หนักฉันก็นึกว่าเธอว่าฉันค่อยสบายใจหน่อยควันขโมงก็พุ่งเข้ามาเข้าจมูกเป็นไงคะจะสุกต่อได้ไหมจะเฉยอยู่ได้ไหม

0: พราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าทุกใจสุขใจทุกกายสุขกายเกิดจากผัสสะเกิดดับเกิดดับนี่คือสิ่งที่มีจริงในโลกนี้เขาเรียกเวทนาขันธ์ใช่หรือไม่สุขทุกข์เฉยเป็นเวทนาขันธ์มันเป็นสิ่งที่ทนได้ไหมหรือว่าโดนบีบคั้นให้เปลี่ยนแปลงตามผัสสะเพราะนั้นมันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์เนี่ยมันก็ถูกบีบคั้นให้เปลี่ยนแปลงไปตามผัสสะกองที่หนึ่งคือกองรูปกองที่สองคือกองเวทนาเวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยงแล้วเปลี่ยนไปตามการกระทบไหมคะแล้วยึดยื้อไว้ได้ไหมคะเอาต่อไปกองสัญญาก็เกิดตามผัสสะไหมคะพอตาเห็นอะไรก็จำสิ่งนั้นหูได้ยินอะไรก็
1: จำเสียงนั้น
0: ก็เปลี่ยนไหม
1: เปลี่ยนค่ะ
0: พอได้กลิ่นอะไรก็ไป
1: จำ
0: กลิ่นนั้นพอไปกินอะไรก็
1: จำรส
0: จำรสนั้นพอลิ้นมาสัมผัสกายก็จำสัมผัสนั้นเอ้ากองสัญญาเรียกว่าสัญญาขันก็เที่ยงหรือไม่เที่ยงคะ
1: ไม่เที่ยง
0: ยึดยื้อไว้ได้ไหมยึดมั่นไว้เป็นของเราได้ไหม
1: ยึดไม่ได้ค่ะ
0: ยึดให้จำอย่างนี้ตลอดไปได้ไหม
1: ก็ไม่ได้ค่ะ
0: สังขารปรุงแต่งคิดดีคิดชั่วก็ปรุงไปตามเวทนากับสัญญาจำอะไรมารู้สึกยังไงก็คิดไปตามนั้นก็เปลี่ยนไหมคะ
1: เปลี่ยน
0: เดี๋ยวคิดดีเดี๋ยวคิดชั่วใช่ไม่ใช่เพราะนั้นรูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันก็เที่ยงหรือไม่เที่ยง
1: ไม่เที่ยงค่ะ
0: บีบคั้นกันไหมคะ
1: บีบคั้น
0: ถูกผัสสะบีบคั้นให้เปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยไปใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: ต่อไปจิตแล้วคะจิตวิญญาณเนี่ยก็เปลี่ยนไหมคะ
1: เปลี่ยน
0: เดี๋ยวมาเกิดที่ตาแล้วก็คิดไปตามสิ่งที่เห็นแล้วก็มาเกิดที่หูได้ยินอะไรแล้วก็มาเกิดที่ใจเดี๋ยวเกิดที่จมูกเดี๋ยวเกิดที่ใจสรุปแล้วจิตเที่ยงไหมคะ
1: จิตก็
0: จิตเป็นจิตหรือจิตเป็นเรา
1: จิตเป็นจิตค่ะ
0: จิตเป็นจิตหรือจิตเป็นฉัน
1: จิตเป็นจิตค่ะ
0: จิตเป็นจิตหรือจิตเป็นเขา
1: จิตเป็นจิตค่ะ
0: จิตเขาเกิดดับไหมคะ
1: เกิดดับ
0: จิตเขาทำหน้าที่ของเขาไหมคะ
1: ทำหน้าที่ค่ะ
0: เขาทำหน้าที่ของเขาไม่ใช่คนเขาไม่ใช่ใครเขาอนัตตาใช่ไหมเพราะฉะนั้นขันธ์ทั้ง5เนี่ยฮะโลกทั้งโลกแบ่งแล้วเนี่ยก็มีอยู่5หมวด5กลุ่มจิตก็คือจิตนะคะจิตไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ทั้ง5ขันธ์นี่ไม่เที่ยงทั้ง5ขันธ์นี่เป็นทุกข์ทั้ง5ขันธ์นี่ทั้งโลกทั้งจักรวาลมี5หมวดเท่านั้นเองแบ่งเป็นหมวดเช่นเวทนาขันธ์นี่ก็คือเวทนาภายในก็เวทนาขันธ์เวทนาตรงนั้นก็เวทนาขันธ์เวทนานั้นก็เวทนาขันธ์เวทนาในแมวก็เวทนาขันธ์เวทนาในนกก็เวทนาขันธ์เขาก็จัดเป็นหมวดหนึ่งเลยว่าหมวดเวทนาเข้าใจหรือยังขันธ์ทั้ง5เป็นสุขหรือเป็นทุกข
1: ์เป็น
0: ทุกข์แล้วยิ่งเอามายึดมั่นถือมั่นยิ่งทุกข์ไหมคะ
1: ยิ่งทุกข์
0: ยิ่งทุกข์เพราะฉะนั้นผู้ที่รู้แจ้งรู้จริงว่าขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์เนี่ยยังจะอยากได้ขันธ์5อยู่ไหมคะไม่อยากได้ไม่อยากได้แล้วขันห้าภายในอยากได้ไหมคะ
1: ไม่อยากได้
0: ทำไมถึงไม่อยากได้เพราะมันไม่ได้มันเอาไม่ได้มันเปลี่ยนอยู่เรื่อยเลยเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวเฉยเดี๋ยวจำนั่นเดี๋ยวจำนี่เดี๋ยวคิดนี่เดี๋ยวคิดโน่นอุ้ยจะเอาขันห้าภายในไว้ให้มันมั่นคงก็ไม่ได้มันอทุวังมันไม่ยั่งยืนมันอนิจจังมันไม่เที่ยงใช่ไหมคะเอางั้นไปเอาขันห้าข้างนอกดีกว่าไปเอาขันห้าจิรสุตตาเลยกันเฮ้ยขันห้าจิรสุตตาช่วยเที่ยงหน่อยนะช่วยมั่นคงหน่อยนะช่วยไม่เข้าส้วมหน่อยนะช่วยไม่ฉี่หน่อยนะช่วยไม่กินหน่อยนะก็ไม่ได้เดี๋ยวกินเดี๋ยวฉี่เดี๋ยวกินเดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวหายใจเข้าเดี๋ยวหายใจออกเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวยืนเดี๋ยวเดินเดี๋ยวดุ๊กดุ๊กติ๊กติ๊กเดี๋ยวไปเรียนหนังสือเดี๋ยวกลับมาท่องเดี๋ยวเครียดเดี๋ยวโทรศัพท์บ้าอยู่นิ่งๆบ้างไม่ได้ไงเธอก็จะเอามาทำไมไอ้สิ่งที่มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์รู้แจ้งหรือยังรู้แจ้งว่าอะไรคะถ้ารู้แจ้งก็รู้แจ้งว่าขันธ์ทั้ง5ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เนาะแล้วไอ้ที่ไปอยากได้ขันห้าเนี่ยมันฉลาดหรือมันโง่เนี่ยโอ้มันโง่เอ้ยอย่าพูดโง่นะฮะหยาบคายมันปัญญาน้อยมันรู้ไม่จริงถ้ามันรู้จริงมันจะไปอยากได้ทำไมกับไอ้สิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ใช่หรือไม่ที่ดิ้นรนมาตลอดชีวิตเนี่ยเพราะไม่รู้แจ้งเรื่องขันห้าใช่ไหมสมัยไม่ได้เข้าวัดสมัยไม่ได้ฟังธรรมเนี่ยกมลกันเนี่ยโอ้โหดิ้นรนทำทุกอย่างเพื่ออยากได้บางขันแล้วก็ถีบบังขันออกไปใช่หรือไม่อยากได้สุขเวทนาอยากได้สมนัสเวทนาอยากได้สมนัสเวทนาก็ไปดื่มเบียร์ดื่มเหล้าอยากได้สุขเวทนาก็นอนตื่นมาก็นอนต่ออยากได้สุขเวทนาก็กินเข้าไปก็อ้วนตุ้ยแล้วก็ส่องกระจกก็ว้ายทำไมอ้วนน่าเกียดก็ทุกข์ก็สุขทุกข์ก็ไม่เห็นจะได้อะไรสักทีใช่ไหมสำหรับคนที่เรียนลึกๆ ลงไปเรียนอภิธรรมลึกลงไปก็จะรู้ว่าอะไรคะจิตเกิดจิตดับวิญญาณเกิดวิญญาณดับโดยไม่เหลือ

0: จิตเกิดล้วนๆเดี่ยวๆเพียวๆหรือว่าต้องมีเวทนาสัญญาสังขารเกิดร่วม
1: ต้องมีเวทนาสัญญาสังขารเกิดร่วมด้วย
0: เกิดพร้อมกันหรือเกิดคนละตอนกัน
1: เกิดพร้อมกัน
0: ดับพร้อมกันหรือดับคนละครั้งกัน
1: ดับพร้อมกัน
0: โอ้โหเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดปั๊บดับปุ๊บเกิดปั๊บดับปุ๊บเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันอ้าวสรุปแล้วจะไปเอาได้ไหมเนี่ยคนที่มีความรู้ก็รู้ว่าเอาไม่ได้เมื่อเอาไม่ได้ก็เลยฝึกปล่อยวางทำเป็นนะทำเป็นปล่อยวางที่ปล่อยวางเพราะพยายามจะเอามันเอาไม่ได้เอ้าอาจารย์ก็มันเป็นนามธรรมไงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นนามธรรมมันเอาไม่ได้หรอกอาจารย์มันเป็นนามธรรมแต่หนูจะเอารูปธรรมแล้วเธอเอาได้ที่ไหนเล่าแม้แต่ร่างกายของเธอเองอ่ะเธอจงเอาร่างกายตอน7 ขวบไว้สิก็ไม่ได้หายไปแล้ว7 ขวบ10 ขวบหายไปแล้ว18 ปีสาวๆปิ๊งปิ๊งหายไปอีกแล้ว20 ปีกำลังเป็นกุหลาบบานก็หายไปแล้วเอา30 ปีเอ้าปิยพรอายุเท่าไหร่ละ34จงเอาร่างกายตอน30 ปีเก็บไว้ก็ไม่ได้อีกเอาสรุปแล้วร่างกายก็เอาไว้ไม่ได้สรุปแล้วขันธ์ทั้ง5เอาได้หรือไม่ได้คนที่รู้ความจริงอันนี้จึงไม่คิดจะเอาขันห้าและไม่ต้องการขันห้าเข้าใจไหมฮะแต่คนที่ไม่รู้ความจริงว่าขันห้ามันเอาไม่ได้มันยึดไม่ได้เพราะมันดับมันเกิดแล้วมันดับและที่สุดมันก็ตายเข้าโรงไปเนี่ยมันไม่รู้จะเอาอะไรไปให้อะไรอ่ะเอาอะไรไปให้อะไรเนี่ยเข้าใจไหมคะเมื่อมันเห็นว่ามันเอาไม่ได้ก็เลยไม่ต้องไปปรารถนาอยากจะได้อะไรให้มันโง่ใช่ไหมเพราะพระนิพพานคืออะไรคะพระนิพพานคือสิ้นความอยากดับความอยากได้โดยไม่เหลือเลยเมื่อไม่เหลือความอยากอะไรเลยนั่นแหละบรรลุนิพพานจะไม่อยากได้อะไรเลยเหรออาจารย์ก็ต้องไปรู้แจ้งว่าขันธ์ทั้ง5มันทุกข์แล้วมันเกิดดับมันเอาไม่ได้มันยึดไม่ได้มันจะเห็นตอนไหนล่ะอาจารย์มันเห็นตอนเจริญสติเวลาเจริญสติเนี่ยจะเหยียดจะงอจะเดินจะเหินจะพูดจะจาจะทำอะไรมันก็เห็นว่าจิตเกิดแล้วจิตก็ดับไปจิตไม่ได้เกิดเดียวๆเวทนาสัญญาสังขารเกิดร่วมกับจิตพูดแต่ละคำต้องมีจิตเจตสิกไหมคะเนี่ยพูดแต่ละคำเนี่ยต้องมีสัญญาเกิดต้องมีสังขารเกิดต้องมีเวทนาเกิดแล้วรูปก็ต้องเกิดด้วยนะฮะปากก็ขยับขยุกขยิกไปก็พูดไปก็ดับไปพูดไปก็ดับไปสติที่ตามดูก็เห็นความดับของขันห้าไปเรื่อยๆใช่ไหมคะเห็นขันห้าปัจจุบันที่เกิดและดับไปยึดไม่ได้ยื้อไว้ไม่ได้เลยเมื่อสติระลึกเห็นอย่างนี้สมาธิจึงปรากฏคือเริ่มนิ่งขึ้นว่ามันจะไปฟุ้งซ่านหาใครเนี่ยฮะมันไม่มีคนมันมีแต่ขันห้ากองทุกข์มันไม่มีคนคนเป็นเพียงสมมุติชื่อเรียกเท่านั้นเองใช่ไหมแต่เพราะสำคัญผิดเพราะเข้าใจผิดว่าคนเนี่ยมีฉันเนี่ยมีเราเนี่ยมีเลยทำไมเลยมีเราที่ต้องการอะไรจริงๆเรามีหรือไม่มีเราไม่มีเพราะนั้นเราเลยต้องการอะไรเข้าใจไหมคะต่อไปนี้ถ้าเขาถามเธอต้องการอะไรก็ตอบไปว่าฉันไม่ต้องการอะไรไม่ต้องมาพูดเธอนั่นน่ะเดี๋ยวก็เอานั่นเอานี่อ๋อที่ต้องการนั่นคืออีนางโลภะมันเป็นหน้าที่ของอีเจตสิกชั่วตัวหนึ่งซึ่งเกิดร่วมกับจิตชนิดที่ชื่อว่าโลภะมูลจิตเกิดทีไรก็ไม่อายบาปไม่กลัวบาปนะฮะเรียกเป็นภาษาชาวบ้านว่าหน้าด้านเอาหมดเมื่อกี้เธอบอกว่าเธอไม่ต้องการอะไรอ๋อคำว่าฉันเป็นเพียงสมมุติชื่อเรียกรวมหมดเลยรวมร่างกายจิตใจความรู้สึกนึกคิดนะรวมหมดสมมุติว่าฉันแต่เฉพาะความชั่วไม่ใช่ของฉันความชั่วไม่ได้เป็นฉันเกิดระดับไปถ้าชั่วบ่อยๆชั่วซ้ำๆเขาก็จะสรุปว่าฉันเป็นคนชั่วถ้าคิดดีบ่อยๆซ้ำๆเขาก็สรุปว่าฉันเป็นคนดีก็แค่สรุปรวมๆกว้างๆเท่านั้นเองแต่ฉันเนี่ยฉันเนี่ยไม่มีอะไรฉันเนี่ยไม่เป็นอะไรฉันเนี่ยไม่ต้องการอะไรแล้วเธอมาบวชทำไมเอามาบวชเพื่อมาฝึกทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้ามาทำทำไมโลภะเจตสิกมันเกิดบ่อยโทสะเจตสิกก็เกิดบ่อยโมหะเจตสิกก็เกิดซ้ำซาก เกิดจนกระทั่งเดือดร้อนไปหมดเบียดเบียนทั้งภายในภายนอกเบียดเบียนทั้งตนเองทั้งผู้อื่นมาพบคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าเมื่อรักษาศีลตามคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเป็นมหาทานรู้สึกเบาแรงเลยเบาภาระไม่ต้องมานั่งให้ทานแล้วเฮ้ยศีลเป็นมหาทานโอ้มารักษาศีลดีกว่ารักษาศีล5ข้อรักษาศีล8ข้อรักษาศีล10ข้อรักษาศีล311ข้อรักษาศีล43ข้อรักษาพระวินัยบัญญัติ311ข้อพอมารักษาศีลมารักษาพระวินัยบัญญัติเนี่ยชีวิตก็เบาขึ้นเยอะเลยความอยากความปรารถนาก็ลดลงนางตัณหาไม่ค่อยได้ทำงานนางโลภะก็ไม่ค่อยได้อยากอะไรมากต่อมาก็ฝึกเจริญสติเจริญสมาธิมากขึ้นมากขึ้นความฟุ้งซ่านก็ไม่ค่อยรบกวนพอความฟุ้งซ่านไม่ค่อยรบกวนจิตก็นิ่งง่ายขึ้นพอจิตนิ่งง่ายขึ้นก็เริ่มเห็นอะไรตามเป็นจริงก็เริ่มเห็นว่าขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์ขันธ์ทั้ง5เกิดระดับขันธ์ทั้ง5ยึดไม่ได้เลยเอาก็เลยนางโลภะก็ถูกรู้จักเสียแล้วนะโลภะเจตสิกเกิดก็อ่านออกอะเกิดอีกแล้วอยากอีกแล้วอยากอะไรก็ทุกข์ทั้งนั้นชีวิตก็เริ่มสงบขึ้นนะก็อยู่อย่างสงบขึ้นชัดหรือไม่ชัดชัดพูดสั้นๆว่าไงชีวิตต้องการอะไรคะชีวิตไม่ต้องการอะไรแล้วเธอล่ะเธอต้องการอะไรตอบฉันก็ไม่ต้องการอะไรเหมือนกันเอ๊ะแล้วเห็นพูดอยากได้นั่นอยากได้นี่อ๋อไอ้ที่อยากได้เป็นหน้าที่ของอีนางโลภะอีนางตัณหาแล้วที่ยึดมั่นถือมั่นเนี่ยเห็นขนไปเต็มกุฏินั่นน่ะอ๋อนั่นนางอุปทานนางอุปทานก็เป็นลูกน้องของนางโลภะเหมือนกันอ้าวแล้วใครชวนมาออกมาถือธุดงควัตรน่ะอ๋อสติปัญญาชวนค่ะสติปัญญาชวนให้ออกมาแล้วสมัยที่มีโมหะโลภะเยอะนั่นน่ะพูดกับอาจารย์ว่าไงอ๋อสมัยที่โลภะโมหะเยอะก็จะพูดว่าพระอาจารย์คะหนูอยู่กุฏิ37นะคะกุฏินี้ต้องย้ายนะเธอเพราะมันเป็นที่วิเวกค่ะยินดีย้ายค่ะถ้าไม่มีใครอยู่หนูอยู่นะคะนี่พูดอย่างนี้นั่นคือพูดในสมัยที่นางโมหะบิ๊กบอสมากใช่ไหมนางโมหะใหญ่นางโลภะเยอะเวลาพูดจาเนี่ยฉลาดพูดมากหนูขออยู่กุฏิ37นะคะกุฏิ37เขาให้เข้าวิเวกเธอได้ค่ะคือถ้าใครมาเข้าวิเวกหนูก็ให้อยู่แต่ถ้าใครไม่อยู่หนูขออยู่นะคะนี่คือนางโมหะและนางโลภะพูดแบบเห็นแก่ตัวพูดแบบฉลาดแกมโกงพูดแบบยึดมั่นถือมั่นเข้าใจไหมนางนั่นเลยที่อยู่นี่ลันดอนนี่คือความฉลาดแกมโกงที่แสนเลวของนางโลภะและโมหะนี่คือสุขที่คาดไม่ถึงนะโดนด่าแล้วหัวเราะกี้กี้กี้กี้กี้เนี่ยนะกูรู้อาจารย์ด่าใครกูก็รู้แต่ไม่ได้ด่ากูเลยนะด่านางโมหะและนางโลภะมันเลวจริงๆโมหะกับโลภะนี่มันเลวจริงๆมันเลวบริสุทธิ์มันเดือดร้อนมันเบียดเบียนมันเอาเปรียบมันเห็นแก่ตัวเข้าใจไหมแต่พอสติปัญญามาสติปัญญาก็มาชักชวนได้ไหมชักชวนกรุณาเกิดกรุณาขึ้นมาปรารถนาที่จะช่วยให้พ้นทุกข์ช่วยใครก่อนเลยตัวเองก่อนเพราะมันรักตัวเองที่สุดมันเห็นความเลวภายในมากมายก่ายกองมันคิดจะช่วยตัวเองให้พ้นทุกข์ก่อนตายแล้วจะต้องละกิเลสแล้วอยู่มาตั้งนานนึกว่ารู้จักกิเลสแท้ที่จริงกิเลสก็ตบหัวอยู่ทุกวันลักลอบอยู่ทุกวันมีสินค้าเถื่อนเข้ามาในหัวใจทุกวันมีโจรสลัดแอบเข้ามาในหัวใจทุกวันครบแต่โจรแต่โชว์ออกมาข้างนอกนี่ดูดีเชียวลักลอบเนี่ยต้องมีการออกจาริกธุดงค์ได้ใกล้ชิดอาจารย์ชนิดที่อาจารย์จับผิดจับถูกได้อยู่เนืองๆจึงเห็นความเลวทรามต่ำช้าของอวิชชาตัณหาอุปาทานสติปัญญาก็มาเตือนเกิดกรุณาเองช่วยตัวเองให้พ้นทุกข์โดยด่วนนะเพราะเองใกล้เข้าโรงแล้วเองใกล้ตายแล้วและเองก็จะต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดนะเองจะต้องมาขายของอีกนะเองจะต้องมา งานคือเงินเงินคืองานบันดาลสุขอีกนะมันหวาดกลัวมันก็เลยเชื่อสติปัญญาสติปัญญาก็มาชวนให้ฝึกถือธุดงควัตสติปัญญามาชวนให้ลดละโลภะในการกินนะสติปัญญามาชวนให้ละความถือตัวถือตนละมานะสติปัญญาก็มาชวนให้ทำความเพียรเป็นผู้ตื่นไม่เห็นแก่นอนอย่างเงี้ยนี่คือสติปัญญาเขาชวนหมดเลยนะคะเพราะนั้นตอบคำถามควรจะตอบให้ถูกนะคะคุณต้องการอะไรตอบดังๆเลยฉันไม่ต้องการอะไรเพราะความต้องการไม่ใช่หน้าที่ของฉันและความต้องการเป็นหน้าที่ของใคร
1: โลภะ
0: เป็นหน้าที่ของโลภะซึ่งทำตามคำสั่งใคร
1: โมหะ
0: อวิชชาเข้าใจหรือยังเพราะฉะนั้นพอวิชชาเกิดรู้แจ้งเสร็จแล้วว่าขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์จึงไม่ต้องการขันธ์5ใดๆเข้าใจไหมฮะเมื่อไม่ต้องการขันธ์5ใดๆหลุดพ้นจากขันธ์5แล้วเรียกว่าขันธวิมุตติก็บรรลุนิพพานเมื่อไร้ความอยากโดยสิ้นเชิงก็บรรลุอรหัตผลอาจารย์ฟังทำไมมันง่ายขนาดนั้นเอาก็เช็คใจตัวเองสิใช่ไหมเมื่อใดที่ในใจตัวเองยังมีอยากอย่างนั้นอยากอย่างนี้อยากอย่างโน้นนั่นแหละไม่บรรลุนิพพานถามลงไปที่ใจไร้ความอยากนั่นแหละบรรลุนิพพานหนูไร้ความอยากชั่วคราวอาจารย์เอองั้นก็บรรลุนิพพานชั่วคราวเธอเขาเรียกว่าตทังควิมุตติหลุดพ้นชั่วขณะเข้าใจหรือยังจิตหลุดพ้นได้ไหมคะเอาพูดให้มันสั้นๆซิว่าจิตมันติดเพราะอะไรจิตมันติดมันยึดมันเกิดอยู่แต่ตรงนั้นน่ะเกิดอยู่แต่ตรงนั้นน่ะเพราะสิ่งนั้นมันน่ารักน่าชื่นชมมันไม่น่ารักแต่มันน่าชื่นชมสิ่งที่น่ารักน่าชื่นชมจึงเป็นที่เกิดแห่งตัณหาเหตุเกิดทุกข์ลักษณะของตัณหาคืออะไรเพลิดเพลินติดใจใช่มั้ยนี่คือลักษณะของตัณหาติดใจเพราะเพลิดเพลินมานะถือตัวเป็นลูกน้องใครลูกน้องโทสะหรือลูกน้องโลภะ
1: ลูกน้องโลภะ
0: นั่นความถือตัวถือตนก็เป็นลูกน้องของโลภะเพราะฉะนั้นคนที่ถือตนจัดคนอย่างฉันคนอย่างฉันมาตรฐานของฉันกฎเกณฑ์ของฉันหลักการของฉันเหตุผลของฉันทั้งหมดคือนางมานะนางมานะเป็นแค่ลูกน้องของนางโลภะคนมีมานะมากเป็นคนมีโลภะมากโลภะมากไกลนิพพานมากเพราะนิพพานคือสิ้นโลภะสิ้นโทสะเพราะสิ้นอวิชชาโมหะพอรู้แจ้งเสร็จแล้วว่าขันธ์ทั้ง5โคตรทุกข์โฟติโตเดือดร้อนไร้กาดเลวร้าย40อย่างขันธ์5มีทุกข์โทษถึง40อย่างไม่น่าเอาไม่น่ามีไม่น่าเป็นเจ้าของเข้าใจไหมคะจึงไม่อยากได้อะไรเลยเอ้าก็เห็นอยากแสดงธรรมอยู่นี่มันเป็นภาษาว่าอยากเท่านั้นเองแต่มันไม่ใช่ตัณหาเข้าใจไหมเมื่อเขามานิมนต์ก็ไปแสดงก็เห็นพูดอยากให้ประชาชนพ้นทุกข์เป็นคำพูดแต่มันไม่ใช่ตัณหาเข้าใจไหมคะถ้าเป็นตัณหาคือต้องมีลักษณะติดใจเพราะเพลิดเพลินและมีความเป็นเราที่อยากเข้าใจไหมแต่ถ้าพูดว่าอยากแต่ไม่ใช่ตัณหาก็คืออะไรคะก็ทำตามหน้าที่เพื่อช่วยดับทุกข์ภายในดับทุกข์ภายนอกไปเข้าใจไหมอาจารย์ไม่เอาอาจารย์ภิกษุณีอยากฉันข้าวหรือยังคะอยากฉันหรือยังคะก็อยากฉันแล้วล่ะนั่นยังมีตัณหาอยู่เลยยังไม่บรรลุนิพพานคุณโยมตอนนี้ 11:45 แล้วนะคุณโยมนะมันจะหมดเวลาฉันแล้วนะแล้วก็เนี่ยก็ท้องร้องจอกจอกชอกแล้วเนี่ยคุณโยมยังไม่ให้ฉันอีกเหรอมันควรจะฉันได้แล้วให้ฉันเถอะอย่าทรมานนักบวชเลยที่ฉันนี่ไม่ใช่ว่าอยากฉันด้วยตัณหาแต่ฉันเพื่อดับทุกข์นะไม่ได้ฉันข้าวมา2วันแล้วเดินหลงป่ามาไม่มีที่บิณฑบาตเลยไม่ได้ฉันข้าวมา2วันแล้วมาพบคุณโยมก็11โมงแล้วคุณโยมไปทำกับข้าวอีก45นาทีแล้วคุณโยมก็มายั่วแย่อยากฉันข้าวยังอยากอยาก ยังไม่บรรลุนิพพานไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อยากแบบตัณหาแต่อันนี้ก็คือควรจะฉันอาหารให้ร่างกายพ้นทุกข์สักทีแต่พูดเป็นโวหารว่าอยากฉันข้าวแต่ไม่ใช่ตัณหานะคุณโยมนะไม่ได้ติดใจเพลิดเพลินอะไรนะแล้วก็ถ้าไม่ให้ฉันก็ได้ก็อดต่อไปเป็นวันที่3ก็ได้เดี๋ยวดื่มน้ำแทนก็ได้นะเพราะนั้นเราจะเอาคำพูดว่าอยากเป็นความหมายหลักไม่ได้ต้องดูลักษณะว่าติดใจเพลิดเพลินและมีความมีความเป็นหรือเปล่าจึงจะเป็นตัณหาเข้าใจไหมเข้าใจเนาะนิพพานคืออะไรอาจารย์นิพพานคือไม่มีโมหะแล้วอะรู้แจ้งว่าขันธ์ห้าทั้งปวงเป็นทุกข์เลยไม่มีโลภะที่จะอยากได้ขันธ์ห้าใดๆเลยไม่มีโทสะเพราะไม่ขัดเคืองอะไรมันไม่ได้ก็ไม่โกรธไม่ทุกข์นิพพานคือไม่มีความถือตัวเลยทำไมถึงไม่ถือตัวก็มันไม่มีตัวให้ถืออะก็ไอ้ที่ตัวนี่มันเพียงสมมติชื่อมันไม่ใช่มีจริงอะมันไม่มีจริงอะจะไปถือมันทำไมอะใช่ไหมฉันเนี่ยมันไม่มีอะอาจารย์ฉันไม่มีเหรอฉันไม่เป็นไม่เป็นฉันนะฉันไม่เป็นอะไรเนี่ยอ้าวมันไม่เป็นเหรออาจารย์ไม่มีมันไม่เป็นมันไม่มีจริงมันเป็นเพียงสมมติชื่อหนูไม่เข้าใจอ๋อไม่เข้าใจเหรอมันก็เหมือนเนี่ยเบรกคลัชเกียร์กระบะล้อเครื่องยนต์เนี่ยก็สมมติชื่อว่ารถแต่ไปหารถไม่เจอหรอกเธอเข้าใจไหมถามว่าอันนี้รถเหรอไม่ใช่อันนี้เบรกอันนี้เกียร์อันนี้ล้ออันนี้กระบะอันนี้เครื่องยนต์อันนี้กุญแจไม่เห็นมีรถหารถไม่เจอเข้าใจยังหารถไม่เจอแล้วเจออะไรอาจารย์อ่ะก็เจอเหล็กเจอสีเจอพลาสติกเจอเบาะเจอฟองน้ำไม่เจอรถเจอแต่เหล็กเจอแต่อะไรไม่รู้เนี่ยเอาแล้วฉันคือหนูเนี่ยฉันเนี่ยมีไหมอาจารย์ไม่มีแล้วอะไรมีล่ะอาจารย์ก็ตามีตาหูจมูกลิ้นกายใจอ่ะมีตาหูจมูกลิ้นกายนะเฉพาะ5ส่วนนี่นะตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยทรงอยู่เลยเป็นธาตุทรงอยู่เลยนะทรงเป็นก้อนเนี่ยตาเนี่ยเป็นก้อนอยู่นี่เลยยังไม่ไหลไปไหนยังเป็นตาเป็นหูเป็นจมูกอันนี้เขาเรียกเป็นธาตุจักขุธาตุคือมันทรงความเป็นตาไว้เลยแล้วมโนธาตุละอาจารย์มโนธาตุนี่มันทรงความเป็นใจยังไงอ๋อมันเกิดดับต่อเนื่องเธอเนี่ยเธอดูแสงสว่างนี่สิถ้าอาจารย์บอกเธอว่าแสงสว่างนี้สว่างแล้วก็ดับสว่างแล้วก็ดับพวกเราก็บอกหนูไม่เห็นดับเลยอาจารย์ใช่ไหมอ๋อเพราะการส่งมันถี่เท่านั้นเองถ้าเธอเปิดไฟฟ้า3แรงเทียนนึกออกไหม2แรงเทียนนึกออกนะวิบวิบนึกออกไหมจะเห็นความอ่อนแอของมันซึ่งสว่างระดับสว่างระดับเห็นเป็นคลื่นเลยแบบสว่างระดับสว่างระดับแต่พอเพิ่มขึ้นเพิ่มแรงเทียนขึ้น5แรงเทียน10แรงเทียน20แรงเทียนอย่างเงี้ยนึกออกไหมมันส่งเร็วขึ้นทีขึ้นติดต่อกันเพราะฉะนั้นมโนเนี่ยหรือจิตเนี่ยไม่ใช่มีมันดับมันเกิดปั๊บมันดับแต่มันเกิดต่อเนื่องเกิดปั๊บดับดับแล้วเกิดดับแล้วเกิดดับแล้วเกิดจึงดูเหมือนมีมโนธาตุเข้าใจหรือยังความเป็นตาความเป็นหูความเป็นจมูกความเป็นลิ้นความเป็นกายเนี่ยตั้งอยู่นานเนาะตั้งอยู่นานกว่าจะเสื่อมกว่าจะโทรมไปเนี่ยแต่ความเป็นใจเนี่ยนะคือมโนธาตุเนี่ยเกิดปั๊บดับเกิดปั๊บดับเกิดปั๊บดับเนี่ยทียิบเลยรูปเกิดดับ1รูปจิตเกิดดับ17จิตแล้วมโนธาตุเกิดกี่ครั้งใน17จิตเอาพวกเรียนอภิธรรมตอบด่วนจิรสุตาตอบกมลกันตอบกี่ครั้งมโนธาตุเกิด2ครั้งคือเกิดมโนธาตุขาออกกับมโนธาตุขาเข้าใช่มั้ยเพราะรูปเกิดดับ1รูปจิตเกิดดับ17จิตเร็วไหมคะโอ้โดนด่าว่าโง่เงี้ยมีกี่รูปคะหลายรูปมากนะคำว่าโง่คำเดียวเนี่ยนะเรานึกว่าเสียงเดียวไม่ใช่นะโง่นี่มันต้องเฮ้อโง่เฮ้อนะโง่หลายรูปนะฮะลิ้นขยับปอดขยับโอ้รูปเกิดหลายรูปแต่ละรูปจิตเกิดดับ17จิตและแต่ละจิตมีมโนธาตุ2ครั้งแล้วมโนธาตุเกิดดับทีจิบเลยเหมือนเรามีใจเข้าใจหรือยังเนี่ยนี่คือความละเอียดของอภิธรรมเนาะคนไม่เรียนไม่เป็นไรก็เก็บไว้ก็รู้แต่ว่าชีวิตนี้ประกอบไปด้วยกายกับจิตและกายนี้คือกองอะกายแปลว่ากองกายเป็นภาษาบาลีแปลว่ากองกายนี้เป็นกองดินน้ำไฟลม ลายเป็นภาษาบาลีผู้ภาษาไทยก็บอกว่ากองดินน้ำไฟลมนี้เป็นกองที่มีตาพร้อมด้วยประสาทตามีเส้นเลือดมีอะไรเนี่ยตั้งอยู่ตรงนี้ประสาทหูตั้งอยู่ตรงนี้พร้อมใบหูรูหูแก้วหูพร้อมสับจมูกลิ้นนะฮะตั้งอยู่บนกายนี้กระทบปุบปุบกับสิ่งภายนอกใครสิ่งภายนอกกระทบเข้ามากระทบแล้วก็ปุ๊บเข้าไปที่มโนธาตุก็เกิดใจเกิดเมตตาเกิดใจสบายเกิดใจไม่สบายเกิดใจเครียดเครียดเกิดใจที่โล่งๆเกิดใจที่หนักหนักอึ้งอึ้งเกิดเมตตาจิตเกิดโทสะจิตตั้งแต่เกิดมาจนเดี๋ยวนี้เกิดสารพัดเกิดเป็นล้านล้านครั้งแต่ปัญญาไม่เกิดถ้าปัญญาเกิดก็จะเห็นความจริงว่าบ้าบ้าตั้งแต่เกิดมาจนทุกวันเนี่ยจะเอาใจไหนเป็นใจเรานะเนี่ยไม่มีเลยแล้วใจก็เกิดขึ้นเรื่อยๆอาจารย์พูดอะไรก็เกิดใจไหมคะเนี่ยพอใส่คำถามเข้าไปก็เครียดขึ้นมาอะไรใช่ไหมเอาลูกคนเรียนอภิธรรมไอ้พวกไม่เรียนอภิธรรมใจสบายกูละสบายไอ้พวกเรียนอภิธรรมก็สามดวงสามดวงนะลุกลี้ลุกลนขึ้นมาเห็นไหมก็เกิดใจเกิดใจประเภทลุกลี้ลุกลนไอ้พวกไม่เรียนอภิธรรมสบายใจพอเขาบอกเอ้าลูกตอบพูดที่ได้เอนะเอาอีไรตายแล้วกูได้เอด้วยอุ้ยแล้วกูตอบผิดแหละอาจารย์จะด่ากูอะไรเนี่ยลุกลี้ลุกลนก็เป็นอีกใจนึงนี่คือใจซึ่งเกิดแล้วดับไปเกิดแล้วดับไปแต่ทำไมไม่เห็นความจริงของความเกิดความดับเพราะนั้นเมื่อเห็นความจริงของความเกิดความดับของขันธ์ทั้งห้าเอางั้นพูดนะเมื่อเห็นความจริงของความเกิดขึ้นของขันธ์ห้าเนี่ยเห็นความเกิดขึ้นของขันธ์ห้าเนี่ยอะไรจะไม่มี
1: ความไม่มีก็ไม่มี
0: ฟังใหม่นะเมื่อเห็นความเกิดขึ้นของขันธ์ห้าอะไรไม่มีตอบดัง
1: ๆความไม่มีก็ไม่มี
0: ต้องตอบอย่างนี้เมื่อเห็นความเกิดขึ้นของขันธ์ห้าความไม่มีขันธ์ห้าก็ไม่มี
1: เมื่อเห็นความเกิดขึ้นของขันธ์ห้าความไม่มีขันธ์ห้าก็ไม่มี
0: ต่อไปเมื่อเห็นความดับของขันธ์ห้า
1: เมื่อเห็นความดับของขันธ์ห้าความมีขันธ์ห้าก็ไม่มี
0: ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยถ้าไม่ได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าก็ไม่เคยรู้เลยว่าขันธ์ห้ามันมีความเกิดขึ้นและดับเพราะวิญญาณเกิดเวทนาจึงเกิดสัญญาจึงเกิดสังขารจึงเกิดร่วมกับวิญญาณและไปรู้ว่ารูปรูปก็เลยเกิดแต่พอวิญญาณดับเช่นกลางคืนหลับสนิทหลับสนิทวิญญาณทางตาหูจมูกลิ้นกายดับไปอยู่ที่มโนวิญญาณฝันไปพอวิญญาณดับเวทนาสัญญาสังขารทางประตูตาหูจมูกโลกแห่งแสงสีเสียงกลิ่นรสดับหมดก็ดับทุกวันแต่ไม่เห็นความจริงใช่ไหมพอกลางคืนหลับอะหมดเลยร่างกายกูก็ไม่มีใช่ปะหูกูก็ไม่มีจมูกกูก็ไม่มีลิ้นแสงสีก็ไม่มีเสียงก็ไม่มีกลิ่นก็ไม่มีรสก็ไม่มีสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งยังไงก็ไม่มีกลางคืนน่ะรูปไม่มีใช่ไหมเพราะจิตไปอยู่ที่มโนทวารฝันใช่ไม่ใช่บางทีก็ฝันบางทีก็ไม่ฝันอะไรของมันพอสะดุ้งตื่นรึบวิญญาณทำงานพับรูปมีเลยใช่ไม่ใช่เนี่ยพอวิญญาณเกิดเวทนาสัญญาสังขารเกิดพร้อมวิญญาณและรูปก็เกิดเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณดับก็ดับก็ดับก็ดับ17ครั้งรูปจึงดับ1รูปโอ้โหถ้าไม่เรียนอภิธรรมจะรู้เรื่องเหรอเนี่ยอย่างเงี้ยสาธุโชคดีไหมโชคดีที่เกิดมาชาตินี้ได้เรียนอภิธรรมน้อยนึงจึงได้รู้ว่าจิตและความรู้สึกนึกคิดเกิดพร้อมกันดับพร้อมกัน

ความรู้ไม่แก่วิชาใช่หรือไม่แต่เด็ก7ขวบซึ่งฟังธรรมมาหลายชาติแล้วเนี่ยพอมาฟังเรื่องความเกิดดับใช่ไหมคะแล้วมาเห็นความจริงเขาก็บรรลุธรรมไปเลยเขาก็สิ้นตัณหาเท่านั้นเองนางปตาจลาผัวตายลูก2คนตายกลับมาถึงบ้านมารู้ข่าวว่าพ่อแม่พี่ชายไฟไหม้บ้านตายอยู่ในตึกนั้นกรีดเป็นบ้าไปเลยพอฟังธรรมพระพุทธเจ้าเกิดสติขอบวชเป็นภิกษุณีวันหนึ่งตักน้ำล้างเท้าใช่หรือเปล่าคงไม่จำผิดคนกันนะถูกไหมตักน้ำล้างเท้าวิบขันที่หนึ่งก็เห็นน้ำมันไหลไปแค่นี้ตักน้ำขันที่สองล้างอีกวิบไหลเพิ่มขึ้นแล้วก็ไปหยุดตรงนั้นตักขันที่สามไหลวิบไปไกลอีกหน่อยแล้วก็จบตรงนั้นก็เกิดปัญญาขึ้นมาว่าสัตว์โลกทั้งหลายเกิดขึ้นแล้วตายในปฐมวัยในวัยเด็กก็มีเกิดขึ้นแล้วตายไปในมัชชิมวัยวัยกลางคนก็มีเกิดขึ้นแล้วไปตายไปตอนวัยชราปัจฉิมวัยก็มีเอ้ามันมีใครที่จะไม่ตายนะเพราะฉะนั้นที่ตายก็เป็นเรื่องธรรมดานะฮะพ่อตายแม่ตายพี่ตายลูกตายผัวตายก็คือเรื่องปกตินะนะสิ้นโศกสิ้นหลงรู้แจ้งบรรลุอรหันต์อ้าวเดี๋ยวเราก็ลงไปมั่งนะลงไปที่กระไดเลยตักน้ำมาหลาดหนึ่งขั้นตักน้ำมาหลาดสองขั้นตักน้ำมาหลาดสามขั้นเอ๊ะทำไมกูก็ไม่บรรลุอรหันต์วะเนี่ยเพราะสิ้นอยากหรือยังล่ะถ้าสิ้นอยากก็บรรลุนิพพานถ้ายังไม่สิ้นอยากอ้าวทำไมหนูไม่สิ้นอยากล่ะคะเอ้าก็สะสมความอยากมาเยอะนี่คะเคยชินกับนิสัยที่ต้องอยากและจะต้องให้ได้ดั่งใจคนอย่างฉันอ้าวมานะเป็นลูกน้องโลภะไม่รู้ว่าฉันไม่มีหรอกเมื่อฉันไม่มีเลยไม่ยึดถือความเป็นฉันคนที่

อะไรเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์อ้าวแล้วทำไมแต่งตัวไม่เหมือนชาวบ้านอ๋อมาถือศีลสิบเขาก็ให้เป็นใหม่เป็นสามเณรีแปลว่าอะไรอ่ะอ๋อเรียกว่าเริ่มมาสมัครมาแต่งงานเข้าสู่ตระกูลนะก็เรียกว่าตระกูลแห่งผู้สงบสมณะโคตรสมณะตระกูลสมณะเหล่ากอแห่งสมณะเรียกว่าสามเณระคือผู้ชายสามเณรีคือผู้หญิงที่มาเป็นเหล่ากอมาอยู่ในตระกูลแห่งสมณะสมณะแปลว่าอะไรสมณะแปลว่าผู้สงบโลภะโทสะโมหะอ้าวแล้วเห็นไปบวชมาอีกรอบเนี่ยมันทำไมต้องไปบวชอีกอ๋ออันนั้นเข้าพิธีเข้าไปใกล้เข้าไปอีกนะอุปะมั่นคงหรือว่าเข้าไปสมะคือความสงบปะทะถึงแล้วอุปสมบทแปลว่าเข้าไปถึงแล้วซึ่งความสงบอุปสมบทเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วถึงความสงบหรือแปลว่าถึงแล้วซึ่งความสงบอย่างมั่นคงเพราะว่าอุปะแปลว่ามั่นคงก็ได้มั่นอุปสมบทแปลว่าอะไรคะถึงแล้วบรรลุแล้วซึ่งความสงบอันมั่นคงหรือแปลว่าเข้าไปแล้วเนี่ยเข้าถึงแล้วซึ่งความสงบก็ไปเข้าพิธีอุปสมบทในโบสถ์ในสงฆ์สองฝ่ายอย่างนี้นะคะก็เป็นใหม่ละเป็นอะไรไม่เป็นสามเณรีละเป็นผู้เห็นภัยในการเวียนว่ายตายเกิดแต่ไม่เป็นฉันแล้วนะไม่เป็นเราไม่เป็นนั่นไม่เป็นนี่เป็นผู้เห็นภัยในการเวียนว่ายตายเกิดอุ้ยฟังแล้วเท่ที่จริงมันมีคำแปลอีกคำไม่ใช่เหรอคะคำแปลจริงๆของภิกขุณีคืออะไรคะอ๋อคำแปลที่แท้จริงภิกขุณีคือสตรีผู้ขออยู่โดยปกติขออะไรอาจารย์ตื่นเช้าถือบาตรไปขอข้าวฉันแต่ห้ามพูดต้องขอด้วยกริยาเท่านั้นเขาแสดงอาการไม่ให้ก็เดินไปซะเดินไปถ้าเขานิมนต์ข้าหรือก็รับหรือดูบ้านนี้ดูเขามีศรัทธาก็ไปยืนรอแป๊บหนึ่งไปยืนรอถ้าเขาบอกนิมนต์ข้างหน้าก็เดินไปซะถ้าเขาทำท่าไปเก็บของมาใส่ก็รับขออาหารเขาฉันขออาศัยกุฏิเขาขอจีวรขอจีวร นี่ไม่ให้ขอฮะพระพุทธเจ้าบอกบวชแล้วต้องฝึกนิสัยไปเก็บเอาผ้าที่เขาทิ้งแล้วผ้าภาษาบาลีว่าอะไรคะผ้าจีวรนะผ้าเนี่ยภาษาบาลีว่าจีวรที่เขาทิ้งแล้วเขาเรียกว่าอะไรปังสุกุละนะเพราะนั้นบังสุกุลจีวรแปลว่าผ้าที่เขาทิ้งแล้วบวชแล้วต้องไปหยิบเอาผ้าที่เขาทิ้งแล้วมานุ่งมาเป็นอะไรเนี่ยตอนนี้มาเป็นอะไรก็มาเป็นผู้ขอเป็นผู้ขออยู่โดยปกติทุกเช้าเลยก็ถือบาตรไปขอข้าวเข้ามาฉันแต่ห้ามพูดขอให้เดินไปธรรมดาเนี่ยเขาใส่ก็ใส่ได้ให้ฉันตามที่เขาให้มานี่คือชีวิตของภิกขุณีนะคะความเป็นฉันหมดไปความเป็นคนรวยหมดไปความเป็นคุณหญิงคุณนายก็หมดไปไม่เป็นแล้วเป็นเพียงผู้ขอและใช้ผ้าบังสุกุลคือใช้ผ้าที่เขาทิ้งแล้วเป็นปกติตลอดชีวิตตลอดชีวิตนะพระเจ้าสั่งไว้เลยนะบวชแล้วต้องถือนิสัยต้องมีนิสัยที่จะใช้ผ้าที่เขาทิ้งแล้วตลอดชีวิตยกเว้นมีคนมาถวายด้วยความเคารพเนี่ยก็รับเป็นเพียงอติเลกเป็นเพียงส่วนเกินแต่ทั่วไปต้องฝึกนิสัยใช้ผ้าที่เขาทิ้งแล้วและยาล่ะคะนักบวชเนี่ยไม่มีเงินใช้ยาอะไรคะน้ำปัสสาวะดองน้ำปัสสาวะดองน้ำมูดเน่านะน้ำปัสสาวะดองเป็นยาอย่างนี้นี่คือชีวิตของภิกษุหรือภิกษุณีนะคะเพราะนั้นเมื่อมาบวชแล้วหรือเมื่อมาศึกษาคำสอนพระแล้วจึงไม่เป็นฉันอีกต่อไปไม่เป็นคนรวยอีกต่อไปไม่เป็นใครทั้งสิ้นแต่เป็นถ้าจะเป็นอันดับแรกคือเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์นะคะโอ้เกินไปอาจารย์หนูไม่ได้ถ้าไม่ได้ก็ขอเป็นสาวิกาสตรีผู้ฟังแล้วทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าสาวิกาถ้าเป็นสาวิกาก็เป็นสาวิกาไปแล้วก็พยายามทำไปแต่ถ้าเริ่มเห็นธรรมว่าโอ้ขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์ภายในก็ทุกข์ภายนอกก็ทุกข์แล้วไม่เป็นใครเลยขอปฏิบัติตามคำสอนพุทธเจ้าอย่างเอาจริงเอาจัง